0: 23 24 หรือ24ก็ได้นะฮะต่อมา25 25 26 27 28 29 30 40นะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำ10 20 30 30จิ๋นเมยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมย10โบนเมย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือหมดงินหรือหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมื่อยงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้าน 1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่าจะเขียนว่า 95.5นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ้าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะ นำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมย์ตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมย์ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับสุเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับซีนะฮะ เกิลคือน้าชายนะฮะส่วนซีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโจยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่าอย่างก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดดายหอกเกษตรศาสตร์นะน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบากุ๋งสงฮานอยองบากุ๋งสงฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมา จิจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเหนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยอะตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตัวว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจีแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตัวอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ 100-200 บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยนะคะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย์
0: นะครับโอใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช
3: ่
0: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือก่ายเลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
3: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย
3: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทน
3: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่าร ัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏ ออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90 กม/ชม. ตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลา

0: มากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะล้นระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้นว่าอย่าง
0: ไรใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลัก
1: ะ
0: นะฮะแต่พ อกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามามซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอเตอร์ไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
1: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่า
1: ะ
0: นะปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหเยอะมากเลย
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อน
2: ข้าก่อน
8: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: มากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การ

0: ายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
1: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
2: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
3: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
3: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
1: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
3: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
5: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
3: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
6: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
5: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
3: ศิลาระวังข้างหลัง
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
6: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก็ละ
5: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
6: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
3: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
6: ้
5: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
2: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
5: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
6: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
0: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
3: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
1: โหยก็ได้ขอรับ
6: ดีเหมือนกัน

0: น่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
2: คำทำคำไทย
0: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
3: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
0: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
3: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
0: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
3: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
0: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

หากพระการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮึออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: ปู่เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไปเล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระรุ่งที่จำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน ื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
4: อ๋อ

0: ให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมอันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: พบกับยินดีไซด์ครั้งนึงในรายการ English is Fun เครื่องจับมหาสนุกตอนนี้ยินดีไซด์อยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล first aid F I R S T A I D first aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปกัน ที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound w o u n d wound บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย body b o d y body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organO R G A N organ อวัยวะอวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค
0: ่
1: ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่าย
1: ๆได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: อุ๊ยได้เลยค่ะน้องๆชอบกับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุ accidentA C C I D E N T accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care W O U N D C A R E wound care ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean C L E A N clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆแล้วก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆง่ายใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ

0: เดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
1: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณคุณคุณคุณคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
1: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับขึ้นลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ100ถึง120ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นคืนชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
0: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: First Aid S I R S T A I D First Aidปฐมพยาบาล wound w o u n d wound บาดแผล body b o d y body ร่างกาย organ o r g a n organ อวัยวะ accident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุwound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล clean c l e a n clean สะอาด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

งสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับ

0: ารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทําให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ําแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ําแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ําแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทํานะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้ในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทําให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทําการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าก่อนที่เราจะได้เริ่มเรียนศาสนาคริสต์นะครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามผลของเรานะครับว่าจากที่เราวางแผนเป็นอย่างไรนะครับในชั่วโมงนั้นเนี่ยนักเรียนบางคนบอกว่าจะวางแผนปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นในสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองทีนี้ครูขออยากฟังนะครับครูอยากฟังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเวลาที่เราไปปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างขออาสาสมัคร1คนใครดีครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลองบอกเล่าครูหน่อยสิครับว่าผ่านมาแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนั่งสามารถนั่งตอบได้เลยครับ
3: วางแผนว่าจะเล่นบอลให้เก่งขึ้นครับ
2: วางแผนว่าจะเล่นบอลฟุตบอลให้เก่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
3: อานาปานสติครับ
2: อานาปานสติเอาไปใช้ยังไงครับ
3: ควบคุมลมหายใจทำให้มีสมาธิครับ
2: ควบคุมลมหายใจทำให้มีสมาธิในการ
3: ฝึกครับ
2: ในการฝึกเล่นบอลใช่ไหมฝึกเล่นฟุตบอลแล้วมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างครับที่เราเจอมีไหม
3: ไม่มีบอลครับ
2: ไม่มีบอลมีอุปสรรคเกี่ยวกับการที่เรานำหลักธรรมนี้ไปใช้ไหมครับ
3: ไม่มี
2: ไม่มีใช่ไหมครับถ้างั้นขออีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่19เลขที่19ไหนลองบอกเล่าหน่อยสิครับว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างผลจากที่เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามแผนที่เราได้วางไว้เราทำอะไรเราทำอะไรก่อนครับ
4: หนูจะฝึกเล่นฟุตซอลค่ะ
2: ฝึกเล่นฟุตซอลใช่ไหมครับแล้วใช้หลักธรรมอะไรเอ่ยใช้หลักธรรมอะไร
4: อานาปานสติ
2: อานาปานสติ
4: เราคุณธรรมค่ะ
2: โยนิโสมนสิการแบบเราคุณธรรมใช่ไหมครับไม่เป็นไรเราคุณธรรมเราทำอย่างไรครับเราทำยังไงเอ่ย
4: คิดบวกค่ะว่าจะต้องทำให้ได้แล้วก็ไม่กดดันตัวเองเกินไปค่ะ
2: คิดบวกไม่กดดันตัวเองเกินไปใช่ไหมครับแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
4: ไม่มีค่ะ
2: ยังไม่มีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากแล้วนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคนไหนมีปัญหาบ้างไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยอุปสรรคปัญหาที่เราเจอตอนนี้ยังหาไม่เจอใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองปฏิบัติตามแผนไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเจอความสำเร็จที่เราทำได้และอุปสรรคที่เรายังทำไม่สำเร็จนะครับเราสามารถมาคุยแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อได้นะครับหลังจากที่เราจบเรื่องศาสนาอิสลามไปแล้วดังนั้นนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับบทเรียนของเราครูมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมรับฟังนะครับวิดิทัศน์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเราไปรับชมกันเลยครับ
5: ปวดมาทั้งวันมันจะต้องกินอะไรที่หวานๆก่อนกินนะคะ
6: ครับพี่ก้อยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ
5: เราอยู่ที่ชุมชนจะบางตีก
6: อ
5: ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นตลาดรอมฎอนปกติแล้วเนี่ยถ้าช่วงทั่วไปตรงนี้ไม่ใช่ตลาดเลยเป็นถนนธรรมดาม
6: ีเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอน
5: มีเฉพาะช่วงรอมฎอนซึ่งใครๆเนี่ยต้องมา
6: อ
5: าบัติอันนี้ต้องมา
6: ครับ
5: เพราะของกินเยอะมาก
6: คนก็เยอะในช่วงเย็นแบบนี้ด้วย
5: ใช่เพราะว่าต้องมาหาซื้อก่อนที่จะเปิดบวชในช่วงค่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะคึกคักสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
7: ตลาดนัดรอมฎอนแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนยะรังชุมชนเมืองโบราณยะรังกลางเมืองปัตตานีครับความพิเศษของที่นี่คือเต็มไปด้วยขนมหวานที่หากินได้ไม่ง่ายบางอย่างมีเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนก็ว่าได้ครับ
6: คนเยอะจริง
5: ของกินเยอะเยอะเยอะตอนนี้มันขยายเยอะแล้ว
6: เดี๋ยวพี่ก้อยพาไปเจ้าที่พี่เลือกเป็นบางเจ้าม
5: ันมีได้ทุกเจ้าเพราะมันไม่มีเจ้าเฉพาะเขาจะวนร้านขนมหวานขายดีเพราะว่าบางทีเวลาเขาบวชมาทั้งวันมันจะต้องกินอะไรที่หวานๆก่อนกินนิ้งพาลังและอันนี้แบงอันนี้คืออะไร
8: อันนั้นกล้วยกับไข่
5: กล้วยกับไข
6: ่
5: เรียกอะไร
8: มาลายีก็เรียกว่าก
5: อดออ
6: ันนั้นกอดอเป็นกล้วยกับไข่อ
5: ันนี้แป้งกับไข
6: ่แป้งกับไข่นี่คืออะไรนะ
5: นิบะเห็นไหมพี่จำแม่น
6: นิบะโอ้นี่อยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเลยหรือครับเนี่ยลูกค้าเยอะไหมครับถ้าเป็นช่วงอย่างนี้
9: ลูกค้าเยอะค
6: ่
9: ะ
5: เดี๋ยวพี่เล็งขนมที่มันหาแตกๆให้เลย
6: ได้
5: อ๋อขนมที่เป็นขนมเฉพาะ
6: ครับได้ครับ
10: เป็นซอลลาโดค่ะ
6: ซอลลาโด
10: ซอลลาโด
6: ทำมาจากอะไรครับ
10: ทำจากปลา
6: ทำจากปลา
10: ค
6: ่
10: ะ
6: อ๋อเป็นอันนี้เป็นขนมหรือว่าเป็นอาหารคาว
10: เป็นอาหารคาว
6: อ๋อกินแบบจริงจังปกติช่วงปกติหากินได้ไหมเนี่ยหรือกินได้เฉพาะยืนรอมฎอนเท่านั้น
10: ปกติมีแต่น้อย
6: มีแต่น้อยแล้วทำไมช่วงนี้เขาทำมาขายเยอะ
10: หมดอัปรมฎอนค่ะช่วงรอมฎอน
6: ครับ
5: วันนึงได้กี่ถุงคะวันนึงได้กี่ถุงนี้ขายได้กี่ถุงได
8: ้ได้ประมาณ 4,500 ถุงวันนึง
5: วันนึงอะนะอ๋อพวกก็ซื้อไปกินก่อนเปิดบวชใช่ไหมอ๋อ
6: 4,000 ถุงหรือ 4,000 บาท
8: สดพันบาท
6: โอ้ความสดที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ
8: 100%
6: ครับ
11: เปเราขายประมาณตั้ง20ปีแล้วบาทปลาเราขายไม่ค่อยสด
6: 20ปีแล้วเหรอ
11: 20
6: โ
11: อ
6: ้ครับ
11: นะเพราะว่าเราขายสดขายไม่สด
8: ขายสด
6: โอ้แม้จะมีข่าวมีอะไรที่คนก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมเนาะคนไม่ได้บางตาลงเลย
8: ใช่ไหมใช่ค่ะ
7: ที่นี่แม้จะเน้นขนมหวานสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่ลาบวชหรือละศีลอดในแต่ละวันแต่ตลอดทางเราพบเห็นคนไทยพุทธไม่น้อยนะครับที่เดินชิมช็อปอาหารผ่านถนนเส้นนี
6: ้ปกติเวลามีเดือนรอมฎอนแบบนี้เราเคยมาเที่ยวตลาดแบบนี้บ่อยไหม
12: ไม่ค่ะปีนี้ปีแรกที่มา
6: ใครแนะนำมาครับ
12: เพื่อน
6: พี
13: ่ครับผมเป็นพอดีครับเป็นมุสลิมแล้วมาซื้อตรงนี้บ่อยก็เลยแนะนำเพื่อนช่วงเปิดบวชมาซื้อตรงนี้มาเพราะว่าของขายเยอะ
6: เป็นคนพูดอย่างน้องเป็นคนที่ไหนอันเนี้ย
12: พัทลุงค่ะ
6: คนพัทลุงแล้วก็มาอยู่ที่ปัตตานีเราก็มาเดินได้
12: ใช่
6: ครับของเยอะไหม
12: เยอะค่ะเยอะมาก
6: กินเป็นหรือเปล่าเนี่ย
12: กินเป็น
6: ก
12: ินง่ายที่นี่
13: เหมือนเมื่อกี้ตะปงอะไรนะตะปง
12: ตะปงปูงอ
6: ไหนโชว์ของกินหน่อยซิได้อะไรมาบ้าง
12: ไก่ย่างกับ
13: หัวอุด
12: มีไก่ฉีกค่ะ
6: มีไก่ฉีก
12: นี่เพื่อนซื้อโรตีปลาแยมา
6: ไหนดูหน่อยคืออะไร
13: คือโรตี
6: คือโรตี
13: โรตีแล้วก็มีแกงกินกับแกงครับผม
6: กินกับแกง
13: ครับผมแล้วก็มันจะมีอันนึงคือเป็นซอสหวานครับผมเลือกได้จอน
6: เดี๋ยวพี่ดูหน่อยสิน
13: ี่ครับ
6: โอ้เขามีซอสมีโรตีกินกับเป็นซอสแบบ
13: ฉีกกินเลย
6: ฉีกกินเลย
7: ถ้าพูดถึงความเหมือนของผู้คนคงหาจุดร่วมได้ยากแต่ถ้าเป็นความต่างระหว่างคนคงตอบได้เลยว่านับได้ไม่ถ้วนโลกใบนี้จึงเต็มไปด้วยความแตกต่างระหว่างผู้คนแต่คงไม่ใช่เหตุผลที่เราจะอยู่ร่วมกันไม่ได
2: ้จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวหลังจากที่พวกเราได้

0: ้รับชมวิดีทัศน์ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครูมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับคำถามแรกเลยนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าเดือนรอมฎอนหรือไม่แล้วเดือนรอมฎอนคืออะไรเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมบางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยใครเคยบ้างยกมือใครเคยได้ยินบ้างครูได้ยินเสียงอยู่นะแต่พอยกมือไม่มีใครยกมือเลยใครเอ่ยเดือนรอมฎอนคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างไม่มีใครทราบเลยเหรอนักเรียนปลายทางทราบไหมครับว่าเดือนรอมฎอนเกี่ยวข้องอะไรกับชาวมุสลิมมีคนจะตอบไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยลองกลุ่ม3กลุ่ม3ลองดูสิครับว่าเดือนรอมฎอนเราคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไร
1: เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมมีการถือศีลอดค่ะ
0: เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดนะครับแน่นอนนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกเลยเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นเดือนสำคัญนะครับเป็นเดือนสำคัญมีอยู่ทั้งหมด30วันด้วยกันนะครับชาวมุสลิมจะถือศีลอดอดข้าวอดน้ำและงดทำกิจกรรมบางอย่างนะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะครับโดยเขามีความเชื่อว่าในเดือนนี้เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้านะครับได้ประทานนะครับเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานนะครับให้กับนบีมูฮัมหมัดนะครับจึงทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็อยากจะทำให้เดือนนี้เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์เป็นเดือนที่ทุกคนจะนมัสการต่อพระเจ้าเข้าถึงต่อพระเจ้านะครับทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาคือตลาดรอมฎอนเป็นของคนไทยมุสลิมใช่ไหมครับแล้วคนไทยพุทธไปเดินซื้อของได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมครับนักเรียน
2: ได
0: ้ได้อย่างในวิดิทัศน์ใช่ไหมครับก็ไปเดินเห็นชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายหรือว่าศาสนาใดก็ตามก็สามารถซื้อขายได้ใช่ไหมครับทีนี้ขอถามหน่อยว่าเพราะอะไรเอ่ยเลขที่26ครับอยู่ไหนเอ่ยเลขที่26บอกคุณหน่อยสิครับว่าทำไมเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับเราสามารถไปเดินตลาดรอมฎอนได้ไหมครับซึ่งผู้ขายเนี่ยก็คือเป็นชาวมุสลิมเราสามารถไปซื้อสินค้าเขาได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับในวิดิทัศน์เราเห็นชาวพุทธไหมครับ
3: เห็นค่ะ
0: ในตลาดมีอะไรบ้าง
3: มีของกินค่ะ
0: มีของกินแล้วของกินเนี่ยแบ่งแยกไหมชาวพุทธห้ามกินแบ่งแยกไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้แบ่งแยกแสดงว่าสรุปแล้วเราไปซื้อของได้เพราะเหตุใดครับ
3: เพราะไม่มีการแบ่งแยกค่ะ
0: เพราะตลาดรอมฎอนไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าชาวพุทธชาวคริสต์ห้ามเข้ามาซื้อขายในตลาดรอมฎอนใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนหรือศาสนาใดก็ตามนะครับทีนี้ต่อไปอีกหนึ่งคำถามนะครับตลาดรอมฎอนช่วยให้คนไทยพุทธนะครับกับคนไทยมุสลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าเวลาที่เราเดินไปในตลาดสมมุติว่าเราเดินไปในตลาดรอมฎอนสิ่งที่เราจะเจอเราเจอใครเอ่ยเราเจอชาวมุสลิมเรานอกจากเจอชาวมุสลิมแล้วเราเจออะไรอีกเราเจอชาวพุทธเราเจออะไรอีกเข้ามาในตลาดเราเจออาหารเราเจอผลไม้เราไปทําไมตลาดเนี่ยเราไปทําไมไปซื้อของแล้วระหว่างที่เราซื้อของสายตาของเราจะมองเห็นอะไรบ้างนักเรียนบอกว่ามองเห็นอาหารมองเห็นชาวพุทธมองเห็นชาวมุสลิมแล้วเวลาเราซื้อของเราต้องพูดกับแม่ค้ามั้ยพูดมั้ยการที่เราเป็นชาวไทยพุทธไปซื้อของกับแม่ค้าพ่อค้าชาวไทยมุสลิมมันก็เกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นผลที่เกิดขึ้นมามีความสัมพันธ์ดีหรือไม่ดี
2: ด
0: ีเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับเข้าไปในตลาดมีคนทักทายกันใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันนะครับเคารพในความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับโดยที่เราไปลบหลู่เขาไหมเวลาเราไปตลาดเนี่ยไม่ใช่ไหมเพราะจุดประสงค์เรามาเพื่อซื้อของใช่ไหมครับมาดูวัฒนธรรมต่างๆของชาวมุสลิมนะครับที่แตกต่างจากเราแล้วก็เพื่อให้เราได้รับรู้ว่าเขา

ขึ้นแบบนี้ทำให้เราเข้าใจและก็อยู่ร่วมกันได้ในสังคมได้อย่างสงบสุขนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามโดย

มแรกของเราอย่างที่ครูบอกว่าเราจะได้มาศึกษาและค้นคว้าหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นหลักที่ชาวมุสลิมนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเลยนะครับนักเรียนโดยครูจะแบ่งกลุ่มอย่างนี้นะครับนักเรียนกลุ่มที่1จะรับผิดชอบศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการปฏิญาณตนนะครับกลุ่มที่2เกี่ยวกับการละหมาดกลุ่มที่3การถือศีลอดกลุ่มที่4การบริจาคทานหรือว่าสกาตนะครับกลุ่มที่5การประกอบพิธีฮัจญ์และกลุ่มสุดท้ายนะครับการถือศีลอดนะครับซึ่งจะตรงกับกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่6เนี่ยจะได้ซ้ำกันเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับนี่คือหัวข้อที่เราจะต้องศึกษาจากใบความรู้นะครับนี่ก็จะเป็นใบความรู้นะครับเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5ประการนะครับนักเรียนปลายทางก็หยิบใบความรู้ขึ้นมาศึกษาได้นะครับทีนี้เมื่อนักเรียนศึกษาแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนักเรียนจะต้องคิดไว้เลยว่าเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะต้องสรุปสาระสำคัญให้ได้ใครเราต้องคิดไว้ในใจเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วทำไปทำไมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดคืออะไรนะครับลองเขียนหรือว่าลองคิดกันในกลุ่มนะครับเมื่อเราศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมจับคู่หลักปฏิบัติซ่อนคำใบ้กันนะครับลงมือได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาจากใบความรู้แล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับเราจะได้นำความรู้จากการศึกษาเนี่ยมาทำกิจกรรมเรื่องจับผู้หลักปฏิบัตินะครับซ่อนคำใบ้โดยคำอธิบายมีว่าอย่างนี้นะครับข้อที่1 นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับหัวข้อหลักปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับข้อที่2 ให้นักเรียนออกไปยืนรอบห้องโดยครูคว่ำคำใบ้ไว้บนโต๊ะนักเรียนนะครับข้อที่3แต่ละกลุ่มต้องเดินหาคำใบ้3คำที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองเท่านั้นนะครับนี่คือคำอธิบายกำหนดเวลาทั้งหมด3นาทีในการหาคำใบ้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่าไม่มีบัตรคำนะครับไม่มีคำใบ้ให้นักเรียนปลายทางที่แต่ละกลุ่มเนี่ยได้หลักปฏิบัติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางกลุ่มได้การปฏิญาณตนบางกลุ่มได้การถือศีลอดเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์นี้ไว้ให้นะครับเพื่อนักเรียนดูว่าคำใบ้ไหนน่าจะเกี่ยวข้องนะครับกับหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด15คำใบ้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมจับผู้หลักปฏิบัติซ่อนคำของเราแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเล่นเกมการขอให้นักเรียนต้นทางนะครับยืนเป็นวงกลม

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ยืนกันเป็นวงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมที่จะเล่นเกมหาคำใบ้หรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหาคำใบ้ที่เป็นหลักปฏิบัติของหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: แล้วครับหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนทุกกลุ่มมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจ
0: โอ้โหมั่นใจเสียงดังฟังชัดมากนะครับทีนี้เมื่อมั่นใจเดี๋ยวเรามาเริ่มกลุ่มแรกกันเลยนะครับกลุ่มแรกคือการปฏิญาณตนกลุ่มแรกได้คำใบ้ไปเอาคำใบ้อะไรมาบ้างครับ
2: ได้คำว่ากล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ค่ะแล้วก็อันที่สองได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมค่ะอันที่สามได้เป็นยืนยันจะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: เรามาดูกันว่ากลุ่มที่หนึ่งนั้นจะถูกต้องหรือไม่นะครับคำเฉลยของครูนะครับข้อหนึ่ง

0: กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์นะครับข้อที่2จุดเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมนะครับและสุดท้ายคือยืนยันจะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดถูกต้องไหมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เมื่อเราหาคำใบ้ได้ถูกต้องแล้วเราได้อ่านได้ศึกษาจากใบความรู้แล้วลองบอกเล่าคุณหน่อยสิครับลองสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิญาณตนหน่อยว่าคืออะไร
1: การปฏิญาณตนคือเป็นการปฏิญาณตนของชาวมุสลิมครับชาวมุสลิมจะมีการทำการปฏิญาณตนโดยมีการทำคือกล่าวคำปฏิญาณตนและต้องกล่าวด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นไม่ใช่ให้เพียงการพูดทางกายครับและสามารถทำได้ตอนใดบ้างสามารถทำได้ตอนที่ผู้เข้าศาสนาใหม่ทำได้ในตอนละหมาดและทำได้ก่อนเสียชีวิตครับทำเพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมและแสดงถึงความศรัทธาครับ
0: ทำเพื่อแสดงถึงความศรัทธาต่อพระเจ้าของศาสนาอิสลามใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูการปฏิญาณตนนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับการปฏิญาณตนคือคำประกาศศรัทธาที่สำคัญที่สุดของมุสลิมนะครับเพื่อแสดงถึงความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและยอมรับศาสนทูตของพระองค์อย่างชัดเจนและจริงใจนะครับนักเรียนทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าพระเจ้าในศาสนาอิสลามมีพระนามว่าอะไรเอ่ยก็คือพระอะไรนะพระอัลเลาะห์นั่นเองใช่ไหมครับก็จะเป็นพระเจ้าในศาสนาอิสลามเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะครับตามความเชื่อของศาสนาอิสลามทีนี้ต่อไปถ้าเราพูดถึงศาสดาล่ะนักเรียนศาสดาคือใครเอ่ยในศาสนาอิสลามนบีมูฮัมหมัดนะครับเป็นการทบทวนความรู้นักเรียนนะครับทีนี้ต่อไปพิธีที่2หลักปฏิบัติที่2นะครับคือการละหมาดกลุ่มที่2ได้การละหมาดใช่มั้ยครับได้คำใบ้อะไรมาบ้างไหนลองบอกเล่าคุณหน่อยสิครับ3คำใบ
2: ้ได้มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะครับ
0: มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะพูดดังๆพูดดังๆได้เลยครับ
2: มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็ยืนก้มกับพร้อมบทสวดครับ
0: และสุดท้าย
2: ทำวันละ5เวลาครับ
0: ทำวันละ5เวลาทีนี้เรามาลุ้นกันว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับคำเฉลยของครูการละหมาดนะครับคำใบ้แรกคือทำวันละ5เวลานะครับคำใบ้ที่2คือมุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะและสุดท้ายคือยืนก้มกราบพร้อมบทสวดนะครับก็สอดคล้องกับนักเรียนทุกข้อทีนี้กลุ่มที่2ครับไหนลองบอกเล่าครูหน่อยว่าจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้มาแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เอาบัตรคำเอาคำใบ้มาได้ถูกต้องเลยทั้ง3ข้อเนี่ยการละหมาดคืออะไรครับลองดูลองดูเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างใครจะเป็นคนพูดดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปรึกษากันได้นะครับการละหมาดคืออะไรครับ
2: การละหมาดคือการนมัสการพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลามหนึ่งในเสาหลักของศาสนาอิสลามทั้ง5มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของมุสลิมครับ
0: ก็คือหลักๆคือเพื่อนมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับการละหมาดทีนี้เรามาดูนะครับคำตอบก็จะเหมือนกับของนักเรียนเลยนะครับก็คือการนมัสการพระเจ้าอย่างเป็นระบบนะครับและมีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อแสดงความศรัทธาความเคารพและความภักดีต่ออัลเลาะห์นะครับมุสลิมไทยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมักกะซึ่งอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปช่วงเวลาของการละหมาดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดกี่เวลาเอ่ยกลุ่มที่2 5เวลาด้วยกันนะครับที่แรกเวลาแรกคือย่ำรุ่งนะครับ2คือตอนบ่ายนะครับเย็นพบค่ำและสุดท้ายคือกลางคืนนะครับสรุปแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรนะนักเรียนทำไปเพื่ออะไรเอ่ยนมัสการพระเจ้านะครับต่อไปการถือศีลอดกลุ่มที่3ครับได้คำใบ้อะไรบ้างการถือศีลอด
3: งดเว้นจากการพูดจา

0: หยาบคายการกระทำผิดศีลและธรรมงดกินดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณถึงค่ำเริ่มอดอาหารหลังจากรับประทานมื้อซูโฮ
1: นี่คือคำใบ้ทั้ง3คำใบ้ทีนี้เรามาดูว่าถูกต้องหรือไม่นะครับการถือศีลอดนะครับคำใบ้ที่1คืองดกินดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณถึงค่ำนะครับข้อที่2เริ่มอดอาหารหลังรับประทานมื้อซูโฮนะครับและข้อที่3คืองดเว้นจากการพูดจาหยาบคายการกระทำที่ผิดศีลธรรมนะครับการรับประทานมื้อซูโฮก็คือรับประทานก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์เป็นยังไงนักเรียนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกอดอาหารอดน้ำนะครับทีนี้กลุ่มที่3บอกครูหน่อยครับว่าการถือศีลอดคืออะไรเอ่ยลองดูนะครับการถือศีลอดคืออะไรจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้มา
2: การถือศีลอดคือชาวมุสลิมถือศีลอดคือการงดเว้นการกินการดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งอัลเลาะห์ฝึกความอดทนและความศรัทธาค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะเป็นการฝึกความอดทนนะครับฝึกความศรัทธานะครับซึ่งการถือศีลอดนะครับไม่ใช่เพียงการอดอาหารและน้ำเท่านั้นแต่เป็นการฝึกจิตใจนะครับให้บริสุทธิ์และพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเป็นคนดีในสังคมทีนี้ครูมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางประโยชน์ของการถือศีลอดให้นักเรียนนึกภาพตามครูนะครับตอนที่ชาวมุสลิมเขาถือศีลอดเนี่ยเขาอดข้าวอดน้ำใช่ไหมถ้าเราลองอดข้าวอดน้ำสัก1วันนักเรียนคิดว่าจะเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างปวดท้องมีอาการอะไรอีกหิวรู้สึกยังไงบ้างกระหายน้ำไม่มีแรงนักเรียนคิดว่าคนจะมีคนประเภทไหนอีกบ้างที่จะคนที่หิวทรมานไม่มีแรงอ่อนล้าเป็นคนประเภทไหนคนแบบไหนเอ่ยที่จะมีลักษณะความรู้สึกอย่างเงี้ยคนอะไรนะคนยากไร้คนยากจนใช่ไหมครับดังนั้นเราจะรู้สึกกับเขาอย่างไรถ้าเวลาที่เราอดข้าวเรารู้สึกทรมานมากเลยเราจะนึกถึงคนยากไร้คนที่ไม่มีกินจริงๆใช่ไหมมันคือการฝึกการอะไรเอ่ยนักเรียนการถือศีลอดเนี่ยมันฝึกอะไรเอ่ยฝึกอะไรในใจของเราฝึกวินัยฝึกอะไรอีกความอดทนนอกจากความอดทนแล้วฝึกอะไรอีกที่ครูได้บอกไปฝึกอะไรครับฝึกความเมตตาใช่ไหมเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นว่าคนนี้เนี่ยเหมือนสมมติว่าเห็นขอทานหรือเห็นคนที่ไม่มีจะกินเป็นคนยากไร้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกของการไม่มีจะกินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันก็เลยกระตุ้นในจิตใจเราเนี่ยให้เราเป็นยังไงอยากจะบริจาคอยากจะทำให้สังคมนี้ดีขึ้นอยากให้เขาเนี่ยไม่ต้องอดอยากใช่ไหมครับนี่คือข้อดีหรือว่าประโยชน์ของการถือศีลอดนั่นเองทีนี้ต่อไปการบริจาคทานหรือว่าสกาตนะครับกลุ่มที่4ได้คำใบ้อะไรมาบ้างครับ
3: คำแรกนะครับคือบริจาคทรัพย์ช่วยผู้ยากไร้ครับคำที่2ชำระล้างทรัพย์และจิตใจครับคำที่3จ่ายปีละครั้งตามเกณฑ
1: ์ทีนี้เรามาดูว่าสอดคล้องกับของครูหรือไม่นะครับการบริจาคทานนะครับก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าบริจาคทรัพย์ช่วยผู้ยากไร้นะครับจ่ายปีละครั้งตามเกณฑ์และสุดท้ายคือชำระล้างทรัพย์แล้วก็จิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้บอกครูหน่อยว่าการบริจาคทานตามที่เราได้สรุปมาคืออะไรครับ
4: คือชาวมุสลิมบริจาคทานครับคือผู้ที่ต้องจ่ายซะกาตต้องเป็นมุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงเกณฑ์ครับทุกๆ1ปีตามปฏิทินของอิสลามครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดสนและเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะก็คือการซะกาตก็คือการบริจาคทรัพย์สินนะครับส่วนหนึ่งของชาวมุสลิมนะครับที่มีทรัพย์สินถึงเกณฑ์ด้วยนะเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และพัฒนาสังคมนะครับประโยชน์ของการสกาดกลุ่มที่4ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าประโยชน์ของการสกาดคืออะไรเอ่ยการที่เราบริจาคให้ทานผู้อื่นน่ะมันมีประโยชน์อย่างไรลองดูครับ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
4: ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครับ
1: ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วเกิดความรู้สึกยังไงบ้างในจิตใจของเราอ่ะ
4: ทำให้จิตใจบริสุทธิ์และลดความตระหนี่ครับ
1: ลดความตระหนี่ทีเหนียวใช่ไหมลดความที่เห็นแก่ตัวลงได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ประโยชน์ของการสกาดนะครับก็คือช่วยลดความยากจนนะครับกระจายความมั่นคงมั่งคั่งนะครับชำระล้างจิตใจของผู้บริจาคและส่งเสริมความสามัคคีในสังคมมุสลิมสุดท้ายหลักปฏิบัติสุดท้ายเป็นของกลุ่มที่5การประกอบพิธีฮัจญ์ได้อะไรบ้างครับคำใบ้ของเราอ่ะกลุ่มที่5ลองบอกหน่อยครับมีอยู่ทั้งหมด3คำใบ
2: ้เดินทางไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ค่ะเวียนรอบกะบะค่ะรวมผู้แสวงบุญจากทั่วโลกค
1: ่
2: ะ
1: นี่คือ3คำใบ้นะครับทีนี้เรามาดูว่าสอดคล้องหรือว่าถูกต้องกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเดินทางไปยังนครศักดิ์สิทธิ์นักเรียนนครศักดิ์สิทธิ์คือนครอะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรเอ่ยนครอะไรนครเราละหมาดชาวมุสลิมละหมาดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อหันหน้าไปหาเมืองอะไรเอ่ยมักกะใช่ไหมนครศักดิ์สิทธิ์ก็คือนครมักกะนั่นเองนะครับข้อที่สองคือเวียนรอบกะบะนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับศาสนสถานนะครับที่สำคัญของชาวมุสลิมนะครับและสุดท้ายคือรวมผู้แสวงบุญจากทั่วโลกนะครับกลุ่มที่5บอกเล่าหน่อยสิครับว่าการประกอบพิธีฮัจญ์คืออะไรครับ
2: คือการที่ชาวมุสลิมนะคะแสวงบุญที่วิหารกะบะค่ะเรียกว่าฮัจญ์ค่ะโดยการตั้งเจตนาการเวียนรอบกะบะและการเดินระหว่างเนินเขาค่ะทำในเดือนที่12ตามปฏิทินอิสลามค่ะเพื่อสอนให้นอบน้อมถ่อมตนส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของชาวมุสลิมค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือเป็นศาสนกิจสำคัญนะครับของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตสำหรับผู้ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและทรัพย์สินนะครับและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับนี่กล่องสีดำนี้คือวิหารกะบะนะครับที่ชาวมุสลิมนะครับในชีวิต1ครั้งเนี่ยจะต้องมาเดินรอบวิหารกะบะที่นครมักกะให้ได้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีใช่ไหมนักเรียนความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดชนชาติใดนะครับหรือจะเป็นคนผิวสีอะไรเพศอะไรนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในวิหารกะบะนี้แล้วนะครับทุกคนก็สวมชุดสีขาวเดินรอบวิหารกะบะเช่นเดียวกันนะครับแสดงถึงความเท่าเทียมนะครับในพิธีนี้นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำใบงานนะครับเรื่องพิธีกรรมของศาสนาอิสลามจะมีคำถามอยู่ทั้งหมด2คำถามนะครับคือ1หากนักเรียนเห็นเพื่อนที่กำลังล้อเลียนเพื่อนที่นับถือศาสนาที่ต่างกันนักเรียนจะทำอย่างไรเพราะเหตุใดข้อที่2การที่สังคมขออภัยครับการที่คนในสังคมนับถือศาสนาแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งผลอย่างไรมีทั้งหมด2ข้อนะครับขอให้นักเรียนถ้าคิดคำตอบไม่ได้ลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูคำถามข้อที่1 นะครับถามว่าถ้าเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเลียนนะครับเพื่อนที่นับถือศาสนาไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนจะทำอย่างไรเพราะอะไรครับกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนครับลองบอกหน่อยสิครับเราจะทำอย่างไรดีถ้าเห็นเพื่อนล้อเลียนนะครับกลุ่มที่1ว่ายังไงบ้างครับ
1: เข้าไปตักเตือนครับแล้วก็ห้ามให้หยุดครับเพราะว่าการล้อเลียนไม่ใช่สิ่งที่ดีครับควรจะให้เพื่อนเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะว่าเพื่อนจะได้เป็นคนที่ดีในสังคมครับแล้วก็จะได้ยอมรับความต่างของศาสนาครับและให้เกียรติศาสนาครับ
0: ครับผมนักเรียนขอถามอีกคำถามหนึ่งการที่เราบอกว่าอย่าไปล้อเลียนเพื่อนอย่าไปล้อเลียนศาสนาเพื่อนเพราะว่าอะไรถ้าเราล้อเลียนมันจะส่งผลกระทบยังไงอ่ะ
1: ก็จะไม่ให้เกียรติศาสนาครับ
0: ไม่ให้เกียรติศาสนาการที่เราไม่ให้เกียรติศาสนาซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมในโรงเรียนในห้องเรียน
1: อาจจะเกิดข้อแตกต่างครับแล้วก็
0: อาจจะเกิดข้อแตกต่างแล้วอะไรครับ
1: การ
0: แบ่งแยกกันใช่ไหมเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ด้วยใช่ไหมครับ ยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่สองคำถามเดิมนะครับถ้าเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเพื่อนเราจะทำยังไงครับเพราะเหตุใด
2: เราควรเข้าไปห้ามเพราะเราควรเคารพกันนับถือทางศาสนาซึ่งกันและกันและไม่สร้างความบาดหมางกันครับ
0: เราต้องเข้าไปห้ามใช่ไหมแล้วก็เราต้องเข้าใจความแตกต่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามทีนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะครับสำหรับข้อแรกว่ายังไงบ้างครับจะเข้าไปทำอย่างไรดีจะบอกเพื่อนอย่างไรดีครับ
3: เข้าไปเตือนหรือบอกเพื่อนว่าไม่ควรล้อเพราะทุกศาสนาไม่มีการแบ่งแยกและจะไม่เหยียดศาสนาผู้อื่นค่ะ
0: เราจะไม่เหยียดศาสนาผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง
3: เกิดความแตกแยกค่ะ
0: เกิดความแตกแยกใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเห็นเพื่อนโดนแกล้งนะครับเพราะว่าขออภัยครับถ้าเราเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเลียนเพื่อนที่นับถือศาสนาไม่เหมือนเรานะครับก็ต้องรีบเข้าไปห้ามนะครับและบอกด้วยความเข้าใจนะครับบอกด้วยวาจาที่ดีว่าการที่ทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับต้องบอกเหตุผลเขาให้ได้นะครับเหมือนนักเรียนทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถบอกเหตุผลได้ดีนะครับเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะนับถืออะไรก็ตามไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามก็ต้องมีความรักความเมตตานะครับให้กับเพื่อนนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2การที่คนในสังคมนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งผลอย่างไรครับกลุ่มที่4ขอ1คนครับส่งผลอย่างไรเอ่ยชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยคริสต์นะครับอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอยู่ร่วมกันได้ในห้องเรียนนี้มันจะส่งผลอย่างไรครับ
4: เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นมิตรกันทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะ
0: เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบใช่ไหมครับเป็นมิตรกันใช่ไหมเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนจะพูดคุยยังไงดีถ้าพูดคุยต่างศาสนาเนี่ยเราเพื่อนนับถือศาสนาคริสต์คนนู้นนับถือศาสนาอิสลามเรานับถือศาสนาพุทธเวลาเราพูดคุยกันต้องพูดคุยยังไงครับพูดจายังไงเอ่ย
4: พูดคุยปกติสุภาพค
0: ่
4: ะ
0: พูดคุยปกติสุภาพใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5การที่ทุกๆศาสนาหรือว่าศาสนาใดศาสนา

0: สนาหนึ่งมาอยู่ร่วมกับเรามันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับอยู่ร่วมกันได้ด้วยนะกลุ่มที่5ว่ายังไงบ้างครับ
1: สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกันค่ะไม่มีการแบ่งแยกค่ะจะส่งผลให้สามารถแชร์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการกินการใช้ชีวิตต่างๆค่ะ
0: ก็คือการเราจะได้รู้ว่าศาสนานี้เขามีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมอย่างไรเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็อยู่กันด้วยสันติใช่ไหมรู้เขารู้เรานะครับสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6การที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้จะส่งผลอย่างไรบ้างครับ
1: ทำให้สังคมสงบสุขอยู่ด้วยกันอย่างสันติไม่เกิดการทะเลาะวิวาทมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันสามารถพึ่งพากันได้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากประทับใจในคำตอบของนักเรียนทั้ง6กลุ่มนะครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมสุดท้าย reflection สะท้อนคิดนะครับขอ1คนละกันมาลองอ่านสถานการณ์นะครับของครูเนาะเพราะว่ามีเยอะมากนะครับสถานการณ์จะขอเป็นเลขที่27ครับเลข27อยู่ไหนเอ่ยออกมาหน่อยครับเลขที่27เอาไมค์มาด้วยลูกทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะครับในสิ่งที่เพื่อนกำลังบอกเล่าเพราะว่าเมื่อเราฟังสถานการณ์จบจะมีคำถามมาสอบถามนักเรียนด้วยนะครับพร้อมยังเอ่ย
2: พร้อม
0: แล้วนะครับเริ่มอ่านได้เลยเรื่องอะไรเอ่ย
2: โตอามัดกับหลวงพ่อใจดีค
0: ่
2: ะ
0: เริ่มได้เลยครับ
2: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีในภาคใต้มีชาวพุทธและชาวมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในหมู่บ้านมีโต๊ะอามัดเป็นผู้นำทางศาสนาอิสลามและหลวงพ่อใจดีเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถืออยู่มาวันหนึ่งมัสยิดในหมู่บ้านต้องการการซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดหลวงพ่อใจดีชวนญาติโยมบางส่วนมาช่วยซ่อมแซมหลังคามัสยิดด้วยหลังจากนั้นไม่นานวัดก็มีงานก่อสร้างหลังศาลาหลังใหม่ชาวมุสลิมในหมู่บ้านก็ไปร่วมช่วยงานทั้งช่วยขนของแจกน้ำและช่วยดูแลความสะอาดแม้แต่เด็กนักเรียนในหมู่บ้านทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมต่างก็ร่วมกันเก็บขยะปลูกต้นไม้และเล่นกีฬาในสนามโรงเรียนเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา
0: จบแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่าเพิ่งไปบอกคุณหน่อยครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวระหว่างศาสนาอะไรกับศาสนาอะไรครับ
2: ศาสนาอิสลามกับพุทธค่ะ
0: เขาทำอะไรกันอยู่ในชุมชน
2: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ
0: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่น
2: ช่วยซ่อมหลังคาช่วยสร้างศาลาวัดใหม่ค่ะ
0: มันแสดงถึงอะไรเอ่ย
2: ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
0: แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนนะครับเป็นนักเรียนในหมู่บ้านนั้นเราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เรานั้นในนี้นึกภาพเนาะในชุมชนนี้มี2ศาสนามีศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันแล้วเราเป็นเด็กเราเป็นนักเรียนในหมู่บ้านนั้นเราจะทำยังไงให้ชุมชนอยู่อย่างสงบนะครับขอเลขที่11ครับเลขที่11บอกคุณหน่อยครับว่าเราจะทำยังไงเอ่ยให้ชุมชนของเรามีความสงบ
3: ไม่แบ่งแยกกันครับ
0: ไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกอะไรเอ่ยพฤติกรรมของการไม่แบ่งแยกต้องทำยังไง
3: ไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แสดงความเกลียดชังต่อกันครับ
0: ไม่แสดงความเกลียดชังต่อกันใช่ไหมไม่แบ่งแยกยังมีอีกไหมมีอีกไหมครับไม่มีแล้วเวลาเราพูดจากันต้องเป็นยังไงเอ่ย
3: พูดจาสุภาพ
0: พูดจาสุภาพพูดจาดีใส่กันใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ครับบอกคุณหน่อยถ้าเราเป็นนักเรียนในชุมชนนั้นเราจะทำอย่างไรดี
4: ใช้ชีวิตปกติครับไม่แบ่งแยกหรือพูดเบียดเบียนเพื่อนครับ
0: ใช้ชีวิตปกติแล้วเราจะช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างในเรื่องเนี่ยเขามีการช่วยกันซ่อมหลังคาใช่ไหมช่วยการสร้างศาลาเราเป็นนักเรียนเราจะช่วยอะไรได้บ้าง

0: จิตอาสาครับ
1: มีจิตอาสาเช่น
0: เก็บขยะในชุมชนครับ
1: เก็บขยะในชุมชนใช่ไหมครับอาจจะทำเองไหมหรือว่าทำแค่ชาวพุทธเท่านั้นเลย
0: ช่วยกันครับ
1: ช่วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับทีนี้คำถามต่อไปถามว่าถ้ามีเพื่อนต่างศาสนาในห้องเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนให้นักเรียนนึกภาพเนาะในห้องเรียนเราเนี่ยมีผู้คนนับถือศาสนาพุทธ 100% เลยแต่อยู่มาวันหนึ่งมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ามา1คนนักเรียนจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรดีขอเป็นเลขที่20ครับเลขที่20เราจะทำอย่างไรดีเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดีครับให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนม.2
2: ทำตัวปกติแล้วก็พาเพื่อนไปทำกิจกรรมค่ะ
1: ทำตัวปกติพาเพื่อนไปทำกิจกรรมใช่ไหมครับเช่นกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ย
2: เช่นพาเพื่อนไปเดินเล่นหรือว่าพาเพื่อนไปกินข้าวโดยที่ไม่แบ่งแยกชนชั้นค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ต่อไปขออีกหนึ่งคนนะครับเลขที่26ครับเลข26อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับว่ามาได้เลยครับ
3: ควรให้เกียรติศาสนาของเพื่อนค่ะ
1: ทำอย่างไรเอ่ยให้เกียรติศาสนาของเพื่อน
3: ไม่ล้อเลียนศาสนาของเพื่อนค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ล้อเลียนศาสนาเพื่อนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากทีนี้นักเรียนนึกภาพตามครูนะครับถ้าหากว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาต้องไปละหมาดในช่วงพักกลางวันนักเรียนที่เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะทำยังไงดีครับพาเพื่อนไปละหมาดเราอยู่ในวงของการศาสนาอยู่ในร่วมพิธีของการละหมาดด้วยไหมไม่แล้วเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดียืนรอใช่ไหมครับให้เพื่อนปฏิบัติศาสนกิจของตนเองให้เสร็จใช่ไหมครับรบกวนเพื่อนไหมไม่ใช่ไหมครับก็ให้เกียรติแล้วก็เข้าใจความแตกต่างนะครับเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ในห้องเรียนโรงเรียนแล้วก็สังคมของเรานะครับทีนี้ต่อไปนะครับสุดท้ายถามว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไรส่งผลดีอย่างไรบ้างครับ
4: ให้ได
1: ้
4: ร
1: ู้อะไรอ่ะให้ได้รู้ว่าจับไมค์สักหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งใครยังไม่ได้ตอบกลุ่มที่หนึ่งใครยังไม่ได้ตอบลองดูลองดูนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมันส่งผลดีกับเรายังไงครับ
3: ให้ได้รู้และเข้าใจในศาสนาอิสลามค่ะ
1: รู้และเข้าใจเพื่ออะไรเอ่ย
3: เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ค่ะ
1: เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ลองยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ครูหน่อยเราจะนำไปปฏิบัติใช้ได้ยังไงบ้างสมมุติว่าในกลุ่มของเราอ่ะมีเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดี
3: การไม่ล้อเลียนเพื่อน
1: จะไม่ล้อเลียน
3: ศาสนาค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครับอีกสัก1คนนะครับขอเป็นกลุ่มที่6ที่ยังไม่ได้พูดในวันนี้กลุ่มที่6ครับลองดูว่าจากที่เราได้เรียนเรื่องปฏิบัติหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามส่งผลดีกับเราอย่างไรบ้างครับหันหน้าไปหาครูหันหน้ามาหาครูใครจะเป็นคนตอบเอ่ยปรึกษาเพื่อนได้ไม่เป็นไรนะครับผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองจากที่เราได้ศึกษาวันนี้แล้วได้เรียนไปแล้วในวันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้เวลากลุ่มที่6ได้ว่าไงครับ
5: ทำให้เข้าใจว่าเพื่อนศาสนาอิสลามทำอะไรบ้างครับ
1: ทำให้เข้าใจว่าเพื่อนศาสนาอิสลามทำอะไรบ้างแล้วเราเข้าใจแล้วเรายังไงต่อครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เพื่อนได้ตอบนะครับ
5: ทำให้รู้ว่าเพื่อนทำอะไรในแต่ละวันแล้วก็เคารพศาสนาของเพื่อนไม่ล้อเลียนเพื่อนครับ
1: เคารพศาสนาใช่ไหมครับไม่เป็นไงไม่ล้อเลียนศาสนาคนอื่นใช่ไหมครับให้เกียรติซึ่งกันและกันยอดเยี่ยมมากครับทีนี้เรามาดูนะครับในสรุปบทเรียนของเรานะครับศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งในศาสนา สำคัญของโลกนะครับมีหลักปฏิบัติและพิธีกรรมเฉพาะตัวเช่นการละหมาดการถือศีลอดและการบริจาคสกาดเน้นความเมตตาความยุติธรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลายทางศาสนาและรู้จักเคารพความเชื่อของผู้อื่นนักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีเปิดใจยอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและลดความขัดแย้งในโรงเรียนและในสังคมโดยรวมได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปไม่ใช่ว่าเรียนรู้ไปเพื่อจำและเข้าใจแต่เรียนรู้ไปเพื่อปรับทัศนคติของเราเรียนรู้ไปเพื่อนำไปใช้จริงๆนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาติดตามแผนการพัฒนาตนเองครั้งที่2นะครับลองดูนะครับว่าในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาพูดคุยแล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับบอกเล่าประสบการณ์อุปสรรคต่างๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานที่18นะครับเรื่องการติดตามการปฏิบัติ2สำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเรายังคงอยู่กับวรรณคดีเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเราที่กล่าวถึงเรื่องราวในพงศาวดารนะคะที่พูดถึงวีรสตรีและวีรบุรุษมากมายที่เป็นของไทยเรานะคะตั้งแต่อดีตที่ทำคุณงามความดีให้กับชาติไทยเรานะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้หยิบยกเรื่องราวในพงศาวดารมาจัดทำเป็นภาพเขียนและโครงประกอบภาพนะคะรวมทั้งสิ้นแล้ว92ภาพซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ภาพที่10ไปแล้วก็คือภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างที่เป็นภาพเกี่ยวกับวีรสตรีนะคะที่เสียสละตนเองนะคะนักเรียนก็สามารถเอาข้อคิดนี้ไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตได้นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกเช่นเคยค่ะกับอีกหนึ่งภาพนะคะเราเข้าสู่ในชั่วโมงนี้เลยนะคะก็คือโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1เลยนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดอธิบายความหมายคำศัพท์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56ก็คือภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้นะคะ2นักเรียนจะต้องถอดคำประพันธ์และสรุปความรู้จากโครงพระจากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้นะคะ3นักเรียนจะต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเพราะจะต้องมีการถอดคำประพันธ์นั่นเองค่ะค่ะโครงภาพพระราชพงศาวดารในภาพนี้นะคะภาพลำดับที่56ในวันนี้นะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันนะคะก็คือกิจกรรมจับใจความจากเสียงเพลงซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องฟังเพลงนะคะแล้วจับใจความให้ได้ว่าในเนื้อเพลงนั้นกล่าวถึงเรื่องราวอะไรบ้างนะคะจะเป็นบทเพลงที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับภาพที่เรากำลังจะเรียนนั่นเองค่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมฟังเพลงนะคะที่มาจากกิจกรรมจับความจากเสียงเพลงนะคะค่ะคลิปเสียงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเป็นคลิปเสียงสารพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาครนะคะเผยแพร่โดยกระจกลวดลายนะคะ Pattern Guard วันที่เผยแพร่ก็คือวันที่1กุมภาพันธ์คริสตศักราช2010นั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณที่เป็นสื่อให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษาในวันนี้นะคะค่ะจากบทเพลงที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมรับฟังชมภาพแล้วก็รับฟังเสียงนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะจากคำถามนะคะจากเพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคุณครูให้เวลา1นาทีนะคะภายในกลุ่มช่วยกันพิจารณาจากบทเพลงที่นักเรียนฟังเมื่อสักครู่สิคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างในเนื้อเพลงเมื่อสักครู่เนื้อเพลงเป็นเนื้อเพลงที่กล่าวถึงใครผู้นั้นทำอะไรที่ไหนและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรได้ไหมคะนักเรียนต้นทางกลุ่มใดอาสาสมัครอยากจะนำเสนอเนื้อความจากบทเพลงเมื่อสักครู่ไหมคะได้ไหมคะปลายทางล่ะคะจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างต้นทางอาสาสมัครมีไหมคะณสุภาจากที่เราและเพื่อนๆได้รับฟังเพลงนักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างจากเนื้อเพลงจากที่เราและเพื่อนๆในกลุ่มร่วมกันพิจารณาได้เลยค่ะค่ะณสุภาคะจากบทเพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคะ
1: พันท้ายนรสิงห์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อย่างไรคะพันท้ายนรสิงห์ทำอะไรคะจากที่เราและเพื่อนๆร่วมกันจับใจความเกิดเหตุการณ์ที่ไหนเหตุการณ์เกิดที่ไหนคะ
1: สมุทรสาคร
0: สมุทรสาครมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างทำไม่ได้ปรบมือให้กับณสุภาด้วยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5ตอบคำถามจากเพลงเมื่อสักครู่ค่ะค่ะจากเพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรในเนื้อเพลงถ้านักเรียนจับใจความได้นักเรียนจะสามารถทราบเรื่องราวของภาพลำดับที่56ได้เลยนะคะ
2: เพลงเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์ค่ะ
0: ค่ะพันท้ายนรสิงห์ทำอะไรที่ไหนอย่างไรคะ
2: ยอมเสียสละตัวเองเพื่อไม่ให้เสียเกียรติผู้เป็นนายค่ะ
0: ค่ะเสียสละตัวเองเพราะอะไรอะคะ
2: เพราะว่าตัวเองทำผิดกฎ
0: ทำผิดกฎค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะถ้านักเรียนจับใจความฟังดีๆจะกล่าวถึงพันท้ายนรสิงห์แล้วก็กล่าวถึงจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็จะกล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรือแล้วก็เกี่ยวข้องกับคลองสถานที่นะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนำมาทำเป็นบทเพลงนะคะเป็นเรื่องราวที่มาจากพงศาวดารนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้รู้เนื้อความนะคะได้เรียนรู้ว่าภาพลำดับที่56เนี่ยพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเนี่ยเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงอย่างไรนะคะค่ะคำถามชวนคิดนะคะภาพลำดับที่56เป็นภาพเขียนของใครภาพที่56นี้เป็นภาพเขียนของนายทองนะคะหรือพระวรรณวาดวิจิตรนะคะเป็นผู้วาดภาพนี้นะคะภาพลำดับที่56ภาพลำดับที่56กับภาพที่10ที่เราเรียนไปจากชั่วโมงที่ผ่านมาปัจจุบันยังคงมีอยู่จริงนะคะอยู่ที่พระที่นั่งวโรภาสพิมานนะคะ ค่ะภาพลำดับที่56นี้ผู้แต่งโครงประกอบภาพคือใครนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ละภาพเนี่ยจะต้องมีโครงประกอบภาพใช่ไหมคะก็จะมีทั้งภาพขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางนะคะก็ขึ้นอยู่นวนบทนั่นเองนะคะภาพลำดับที่56นี้ผู้แต่งโครงประกอบภาพก็คือผู้พระนิพนธ์โครงประกอบภาพนะคะพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าวรวรรณนากรหรืออีกพระนามหนึ่งนะคะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์นั่นเองนะคะเป็นผู้พระนิพนธ์โครงภาพลำดับที่56นะคะพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนั่นเองภาพนี้เป็นภาพที่กล่าวถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งของไทยนะคะที่ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แต่เป็นข้าราชบริพารนั่นเองที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติของเราค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมถอดคำประพันธ์โครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะถอดความนะคะจากบทประพันธ์ภาพที่56นี้นะคะโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับสลากบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านบทประพันธ์แล้วร่วมกันค้นหาความหมายแล้วก็ร่วมกันถอดคำประพันธ์ลงใบกิจกรรมถอดคำประพันธ์โครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนั่นเองค่ะค่ะแต่ละกลุ่มก็จะได้บทประพันธ์กลุ่มละ1บทนะคะแล้วก็ใน1บทนั้นก็จะมีคำถามคำศัพท์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาความหมายแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะถอดได้ว่าอย่างไรนะคะคำประพันธ์ของโครงพันท้ายนรสิงห์นี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4บทนะคะบทที่1จะเริ่มต้นที่วรรคสันเพชรที่8เจ้าอยุธยากลุ่มใดได้บทที่1คะกลุ่มที่2นะคะบทที่2จะเริ่มต้นด้วยวรรคพันท้ายตกประมาทสิ้นสติคิดกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่1และกลุ่มที่6นะคะบทที่3นะคะจะขึ้นต้นด้วยวรรคภูบาลบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่3แล้วก็บทที่4นะ

ครูจำนวน4บทเท่านั้นนะคะใน4บทนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อเสร็จกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะได้รู้เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งจะตรงกับบทเพลงที่นักเรียนฟังเมื่อต้นชั่วโมงเลยค่ะกิจกรรมนี้จะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้นำเสนอทีละ1กลุ่มค่ะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการถอดคำประพันธ์ภาพลำดับที่56ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มละ1บทเนื้อความจะเป็นเนื้อความที่ต่อกันเรื่อยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะจากบทที่1สู่บทที่2บทที่2บทที่3บทที่4ก็จบเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอการถอดคำประพันธ์ของนักเรียนต้นทางนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ถอดคำประพันธ์ให้กับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนได้เลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะคะวรรคสันเพชรที่8เจ้าอยุธยาเสด็จประพาสทรงปาปากน้ำล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อครองคดโขนเรือค้ำขัดไม้หักสลายนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้บทนี้นักเรียนก็ต้องบันทึกเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะเป็นเนื้อความต่อกันแต่ว่าผู้ที่ได้รับบทนี้กลุ่มนั้นจะต้องเป็นผู้ที่นำเสนอการถอดคำประพันธ์ส่วนนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็จดบันทึกเนื้อความด้วยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มที่ได้บทนี้คือใครคะกลุ่มที่2นั่นเองค่ะนักเรียนถอดคำประพันธ์ได้ว่าอย่างไร
1: คำประพันธ์ของบทนี้นะครับบทกรณีสื่อถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าเสือเสด็จไปประพาสอ่างเรือพระที่นั่งเอกชัยครับเข้าไปทรงปลาครับ
0: มีคำศัพท์คำว่าอะไรหมายถึงอะไรบ้างคะ
1: ประพาสแปลว่าไปต่างถิ่นหรือแต่งแดนครับทรงปลาแปลว่าตกปลาครับปากน้ำก็คือบริเวณที่แคลไหลลงมาบรรจบที่ลำน้ำใหญ่ครับเอกชัยความเจริญความดีเลิศโขนเรือไม้ที่ต่อเสริมหัวเรือและท้ายเรือครับโคกขามคลองที่มีความคดเคี้ยวครับ
0: ค่ะเอกชัยในที่นี้คือชื่อเรือเอกชัยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถอดคำประพันธ์ได้ว่า
1: คำประพันธ์นี้นะครับสื่อถึงพระเจ้าเสือต้องการไปตกปลาที่โคกขามนะครับซึ่งเรือได้ติดขัดกับโขนไม้ทำให้โขนเรือข้างหน้าหรือข้างหลังหักครับทำให้พันท้ายนรสิงห์ต้องโทษประหารครับ
0: สุดที่โขนเรือไปขัดกับ
1: ไม้ครับ
0: ไม้ทำให้โขนเรือเป็นยังไงคะ
1: หักสลายครับ
0: ค่ะบทนี้ก็คือสุดที่ทำให้โขนเรือหักนั่นเองปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะต่อไปบทที่2พันท้ายตกประมาทสิ้นสติคิดโดดเรือโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องบทนี้กลุ่มใดได้คะกลุ่มที่1ค่ะนำเสนอค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างมีความหมายว่าอย่างไรบ้างแล้วก็ถอดความได้ว่าอย่างไร
2: มีคำว่าพันท้ายครับแปลว่าตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุมทิศทางเรือครับ
0: ค่ะ
2: คำที่2ครับประมาทครับหมายถึงความตกใจหรือไม่ระวังครับคำที่3ครับอุทิศหมายถึงการให้ครับ
0: อุทิศหมายถึงการให้ค่ะ
2: คำที่4ครับบทหมายถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติครับ
0: ค่ะ
2: คำที่5ครับเส้นหมายถึงเส้นวายครับ
0: ค่ะ
2: คำที่6สารหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร
0: ับค่ะถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
2: พันท้ายนรสิงห์ตกใจกระโดดลงเรือไปบอกความผิดของตนเองให้ฆ่าตนเองครับแล้วให้เอาหัวกับโขนไปทำสารครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะค่ะเริ่มเหตุการณ์จากบทที่1ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือสันเพชรที่8ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะวันหนึ่งได้เสด็จประพาสทรงปลาจะไปตกปลาที่ปากน้ำนะคะแล้วก็โดยล่องเรือพระที่นั่งที่มีชื่อว่าเอกชัยไปจนถึงตำบลโคกขามโคกขามเนี่ยเป็นคลองที่มีลักษณะคดเคี้ยวมากพอคลองที่มีลักษณะคดเคี้ยวเรือพระที่นั่งก็สามารถก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเวลาที่จะบังคับเรือก็จะยากนะคะก็ทำให้โขนเรือเนี่ยไปขัดกับกิ่งไม้ทำให้โขนเรือหักแล้วก็ณขณะนั้นพันท้ายในที่นี้คือตำแหน่งที่เป็นของคนพายเรือฝีพายนะคะก็คือพันท้ายนรสิงห์นั่นเองทำหน้าที่พายเรือก็ตกใจกับความผิดของตัวเองใช่ไหมคะก็เลยโดดจากเรือไปทูลบอกความผิดให้กับสมเด็จพระเจ้าเสือว่าตัวเองเนี่ยทำโขนเรือหักให้ฆ่าตัวเองเพราะว่าบทบัญญัติหน้าที่นี้ก็คือบทฆ่าบทในที่นี้ก็คือผิดบท กฎหมายกฎหมายนะขนาดนั้นก็คือผู้ที่ทำขนเรือหากมีโทษถึงประหารชีวิตก็ให้ประหารชีวิตตนเองนะคะแล้วก็ให้เอาหัวกับขนเรือไปทำเป็นสารเส้นไหว้นั่นเองนะคะจากบทที่2ต่อไปต่อเนื้อความไปบทที่3นะคะผู้บานบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่3ค่ะนำเสนอคำศัพท์แล้วก็เนื้อความถอดคำประพันธ์ค่ะ
3: คำศัพท์นะครับมีคำว่าภูบาลหมายถึงพระเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินก็คือพระเจ้าเสือครับ
0: ค่ะ
3: คำที่2ครับบำเหน็จแปลว่ารางวัลครับ3ครับให้โทษก็คือให้ความผิดครับ
0: ค่ะ
3: 4ครับถนอมใจก็คือการประคับประคองใจครับ5ครับมวยมวยครับหมายถึงการสิ้นชีพหรือว่าตายครับการถอดคำประพันธ์มวยครับหมายถึงการคำหมายถึงว่าการสิ้นชีพหรือตายครับ
0: ค่ะ
3: การถอดคำประพันธ์นะครับพระเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินก็คือพระเจ้า

0: เสือได้ให้รางวัลหมายถึงการยกโทษความผิดให้กับ
1: พันท้าย
0: นรสิงห์แต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมยังไงตนก็คนที่จะได้รับโทษการประหารชีวิต
1: ค่ะ
0: พระเจ้าเสือจึงคิดที่จะปลอมการลงโทษโดยการปั้นรูปปั้นนรสิงห์แต่นรสิงห์ก็มีการคัดค้านหรือต่อต้านว่าถ้าท่านทำแบบนี้จะทำให้การเป็นการผิดประเพณีหรือว่าผิดกฎหมายที่สืบสานกันมาครับ
1: ค่ะถูกต้องค่ะขยายความได้ดีมากปรบมือให้กับกลุ่มที่3ได้เลยค่ะค่ะกลุ่มที่3ได้รับบทที่3ก็คือต่อจากเนื้อความเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือพระเจ้าเสือเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเหตุที่ขนเรือไม้ที่หักเนี่ยมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนาะก็จะมีการยกโทษให้กับพันท้ายนรสิงห์แต่ว่าพันท้ายนรสิงห์เนี่ยไม่ยอมทัดทานทัดในที่นี้คือทัดทานความคิดของสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะที่จะมีการปั้นรูปมาประหารชีวิตแทนนะคะจำลองเหตุการณ์แต่ว่าพันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมยังไงก็ที่จะให้ตัวเองเนี่ยถูกประหารชีวิตเพราะว่ามีความผิดกฎหมายนั่นเองนะคะแล้วก็เลยทูลบอกกับสมเด็จพระเจ้าเสือว่าถ้าหากพระองค์ท่านทำอย่างนั้นก็เหมือนพระองค์ท่านละทิ้งประเพณีทำให้กฎหมายบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะค่ะต่อที่บทที่4นะคะจะเป็นบทที่จบเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์กลุ่มใดได้บทที่4ค่ะผู้มีปลอบกลับตั้งขอบรรไลย์พ่อจำสั่งเพชฌฆาตฟันฟาดกล้าวกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มีคำศัพท์คำว่าอะไรหมายความว่าอะไรแล้วก็ถอดความได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
2: มีคำว่าภูมีค่ะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินค่ะคำว่าปลอบหมายถึงปลอบใจค่ะบรรลัยหมายถึงย่อยยับหรือสูญหมดค่ะเพชฌฆาตหมายถึงสังหารหรือผู้ที่ประหารชีวิตค่ะกิตติคุณหมายถึงคุณที่เลื่องลือค่ะคติหมายถึงแนวทางที่ถือปฏิบัติค่ะ
1: ถอดประธานได้ว่า
2: พันท้ายนรสิงห์ขอให้ประหารตนเพราะพระเจ้าเสือขอให้ประหารตนค่ะพระเจ้าเสือจึงจำใจรับคำสั่งประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ค่ะแล้วเอาโขนเรือและหัวพันท้ายนรสิงห์ไว้ที่ศาลเพื่อสื่อคุณงามความดีให้คนรุ่นหลังต่อไปค่ะ
1: ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยก็จำใจที่จะต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์นะคะก็เลยสั่งให้เพชฌฆาตไปประหารชีวิตไปฟันหัวสมัยก่อนเวลาที่เขาประหารชีวิตจะประหารชีวิตอย่างไรคะฟันหัวฟันศีรษะใช่ไหมคะแล้วก็ประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วก็มีคำสั่งให้เอาโขนเรือกับหัวของพันท้ายนรสิงห์ไปทำศาลนะคะเพื่อสืบคุณงามความดีให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะจากการที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะเมื่อนักเรียนทราบเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์แล้วกิจกรรมต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องสรุปสาระโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจากการที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันฟังบทประพันธ์ที่เพื่อนร่วมแปลและคุณครูอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมสรุปสาระโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตโดยให้นักเรียนตอบคำถามนะคะว่าจากคำประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันแปลมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดในเรื่องกล่าวถึงใครบ้างนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างให้เขียนเป็นเหตุการณ์เป็นข้อๆแล้วเมื่อเขียนเป็นข้อๆเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงใจความตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากการที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปสาระโครงพันท้ายรณสิงห์ถวายชีวิตนะคะที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการถอดคำประพันธ์นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอเรื่องสรุปสาระโครงพันท้ายรณสิงห์ถวายชีวิตนะคะก็จะให้สราวุธเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมนี้นะคะค่ะใบกิจกรรมสรุปความสาระโครงพันท้ายรณสิงห์ถวายชีวิตเริ่มจากคำถามแรกเลยคำประพันธ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะสราวุธ
1: คำประพันธ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของนรสิงห์ที่มีต่อกฎหมายครับ
0: ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใดคะ
1: คลองโคกขามคร
0: ับ ค่ะคลองโคกขามในเรื่องกล่าวถึงใครบ้างคะสราวุธ
1: นรสิงห์แล้วก็พระเจ้าเสือครับ
0: ค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะ
1: เหตุการณ์แรกครับพระเจ้าเสือต้องการที่จะไปตกปลาเลยนั่งเรือพระที่นั่งไปครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาครับนรสิงห
0: ์เหตุการณ์ที่2ค่ะ
1: นรสิงห์มีการขับเรือแล้วเกิดจากโขนหักครับ
0: ค่ะโขนเรือหักใช่ไหมคะ
1: เหตุการณ์
0: ที่3
1: นรสิงห์เลยเลือกที่จะไปบอกว่าโขนหักไปสารภาพ
0: ความผิดของตัวเองเหตุการณ์ที่4ค่ะ
1: พระเจ้าเสือมีการยกโทษให้แต่นรสิงห์มีการคัดค้านครับ
0: ค่ะเหตุการณ์ต่อไปค่ะ
1: พระเจ้าเสือคิดที่จะปลอมประเพณีครับ
0: คือยกโทษให้โดยการเปลี่ยนโทษใช่ไหมคะฟันรูปแทนแล้วก็พันท้ายก็ไม่ยอมใช่ไหมคะสุดท้ายก
1: ็พระเจ้าเสือเลยจำเป็นที่จะต้องประหารชีวิตนรสิงห์และมีการนำโขนและหัวไปทำเป็นสารอยู่ที่สมุทรสาครครับ
0: ค่ะเรียบเรียงได้ว่าอย่างไรคะใจความทั้งหมด
1: พระเจ้าเสือออกไปตกปลาและมีนรสิงห์ขับเรือต่อมานรสิงห์มีการขับเรือแล้วมีกิ่งไม้มา
0: ทำให้ขน
1: หักครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมานรสิงห์เลยบอกโทษความผิดของตนเองพระเจ้าเสือเลยมีการยกโทษให้แต่นรสิงห์มีการคัดค้านเพราะว่าในสมัยนั้นมีโทษประหารชีวิตครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาครับพระเจ้าเสือเลยคิดที่จะปลอมประเพณีนรสิงห์เลยคัดค้านเพราะว่าเป็นการผิดประเพณีครับสุดท้ายพระเจ้าเสือมีการประหารชีวิตตนและมีการตั้งศาลครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะจากเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงปัจจุบันก็มีอนุสรณ์นะคะที่เป็นการสืบถึงคุณงามความดีนะคะก็คือศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถไปไหว้สักการะบูชาได้นะคะเป็นอนุสรณ์แสดงถึงความซื่อสัตย์ความเสียสละนะคะแล้วก็ทุกๆวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะคะก็จะมีตลาดริมน้ำของศาลพันท้ายนรสิงห์นะคะก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะจากเรื่องราวทั้งหมดนะคะของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะนักเรียนคิดว่าพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องเอาเป็นแบบอย่างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกได้หรือไม่คะว่าพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องเอาเป็นแบบอย่างธนดลคะธนดลบอกได้ไหมคะจากการที่ร่วมกันแปลแล้วก็ร่วมกิจกรรมสรุปสาระโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์ธนดลคิดว่าพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องคะ
2: ความกตัญญูและความเคารพกฎครับ
0: ความกตัญญูและความเคารพกฎค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับธนดลด้วยค่ะดาวิกาคะดาวิกาคิดว่าพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องเป็นแบบอย่างคะนอกเหนือจากที่ท่านอดลบอกว่าความกตัญญูต่อสมเด็จพระเจ้าเสือใช่ไหมคะดาวิกาล่ะคะดาวิกาคิดว่าสมเด็จขอโทษค่ะพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องคะ
3: ความซื่อสัตย์ค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็การเคารพกฎเพื่อให้กฎยังศักดิ์สิทธิ์และสืบต่อไปค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับดาวิกาด้วยค่ะค่ะแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมของพันท้ายนรสิงห์ที่น่ายกย่องเลยก็คือเรื่องของความ เสียสละความซื่อสัตย์แล้วก็ความกตัญญูนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถนำแบบอย่างของพันท้ายนรสิงห์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อสดุดีวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อแสดงถึงแบบอย่างของข้าราชการที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะการเคารพกฎมณฑีบานมีความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ดังนั้นเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียนนะคะถอดคำประพันธ์โครงสี่สุภาพเพื่อศึกษารายละเอียดของพันท้ายนรสิงห์จนเกิดความเข้าใจแล้วนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจของเนื้อหาและคำประพันธ์ยิ่งขึ้นค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1ใบกิจกรรมเรื่องพินิจวรรณศิลป์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56 2ใบกิจกรรมความแตกต่างการสร้างงานเขียนเรื่องเล่า3กระดาษและปากกานะคะที่จะใช้ในการทำกิจกรรมค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากแบบอย่างของพันท้ายนรสิงห์ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: คุณตาครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนว่าให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทั้งเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ๆร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
0: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลุ่มเอ๋ยอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้กลุ่ม5ก่อนนะครับรวมถึงเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้าเรายกมือตอบแล้วคุณครูไม่เห็นนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจเลยทุกคนจะได้คะแนนร่วมกันหมดนะครับในการทำกิจกรรมนี้ It's not historical because we're talking about the types of TV shows
1: คืออะไรอ่ะ
0: It starts with the letter DIs that drama? Okay, group 5, can you? Okay, try. Let's try.
2: Documentary.
0: Okay, let's check. Documentary, very good. Everyone say together. Documentary. คืออะไรเอ่ย documentary?สารคดีนั่นเองโอเค documentary next three five okay what number do you want One, no, two. Okay, what number do you want? Four. Okay, go four. Go four. You are very special.
3: Commercial.
0: Very good. Okay. Ever say TV commercial? TV. Commercial. แปลว่าอะไรเอ่ย TV commercial? โฆษณานั่นเอง Okay. All right. คราวนี้เรามาดูเรื่องของ adjectives of feeling. พูดถึงเรื่องอารมณ์ของเราบ้างในขณะที่ do TV movies และ TV showsFirst, look at this one. Not yet. Feeling unhappy because something is not interesting or because you have nothing to do. Group one. Quickly. One, five, four, three. What is it?
3: Boring.
0: Is that boring? Talking about feeling, not boring. It's not boring.
3: Boiled.
0: Okay, very good. Ever say boiled?
4: Boiled.
0: Okay. Boiled. For example, I feel boiled. Okay. All right. Next. Feeling very happy and eager about something. Group four.
3: Exciting.
0: You say exciting?
3: Exciting.Excited.
0: Okay. Very good. Everyone say it together. Excited.
4: Excited.
0: Look at here. I feel excited because the movie is exciting. Very good. I feel excited. Talking about yourself, talking about feeling excited because the movie is exciting.Okay, next. Feeling calm and comfortable without stress or worry. Not chill. Starts with the letter R and ends with the letter X. Two syllable.
2: Relax.
0: Relaxed. Very good. Everyone say relaxed.
4: Relaxed.
0: Okay. I feel relaxed because the movie is relaxing. Very good. Okay. Next. Feeling not yet. Feeling scared or afraid.

0: Group 2. It's not scary for sure. Because right now we're talking about the feeling. Five.
1: Weird.
0: It's not weird. Okay. Now we move to group 1. 2 points. ถ้ากลุ่มวันตอบผิดปุ๊บทีเชอร์จะส่งไปที่3 point ที่กลุ่มอื่น
1: Fear.
0: It's not fear. Now 3 points. ถ้าคนกลุ่มไหนตอบผิดเราจะสะสมคะแนนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมนี้คือ TV shows. It's not weird. It's not fear. But this one we have 2 syllables.Starting with the letter F and ends with the letter D. Dayang, from? Do you want to give up?
2: No.
0: Okay, good four. Points is for you or not?
1: Freak.
0: It's not freak. So this word is frightened. Ever say frightened?
3: Frightened.
0: Very good. Look at the example. I feel frightened because the movie is frightening. Okay. All right.ตอนนี้เราสะสมเป็นคะแนนไปที่3คะแนนและ4คะแนนแล้วข้อต่อไป look at this one not yet feeling slightly angry okay not it's not aggressive but slightly angry this word we have 2 syllablesStarting with letter A, and ends with the letter Y, and you need to put ED. Go 5. ขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย Y แต่ถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกเราต้องใส่ ED ไปต่อท้ายอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่4 score 4 points นะครับ 5 4
1: Ingrid
0: it's not that okay group 6 5 score 5 score 5 score
4: angry
0: it's not angry 6 points เคลื่อนต้นด้วยตัว A ลงท้ายตัว Y แต่เราเติม ED อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของความรู้สึก Two syllable เมื่อวันนี้เราเรียนคำศัพท์นี้ไปแล้วด้วย Five Four Three Two Group Three Five Four Three Two One
1: It's angry
0: Is not angry. Okay. Group 2. เมื่อกี้ 6 7
4: Annoyed.
0: Are you sure about that?
4: Yeah.
0: Okay. ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ย Annoyed.
4: A.
0: ลงท้ายด้วย
4: Y.
0: แล้วเติม
4: ED.
0: ED. Okay. Let's check. Annoyed.7 points. Okay, everybody say annoyed. Annoyed. Okay, everybody say annoyed. Okay, look at the example. I feel annoyed. Okay. I feel annoyed because the movie is annoying. Okay, next. Wanting to

0: เวลากับเพื่อนๆ นะครับซึ่งจับคู่กันและถามคำถามที่อยู่ในทั้งหมด15เบอร์ตรงนี้นะครับ15หมายเลขนะครับซึ่งของนักเรียนต้นทางเราจะขออนุญาตเลือกมาสักประมาณ1คนก่อนนะครับเพื่อทำกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูโอเคอ่ะเดี๋ยวเพื่อนที่เชิญขอสุ่มนะครับ number 19โอเคอ่ะ number 19What number do you want? 10. Okay, do you like sports programs?
1: Yes.
0: Yes, I do. Okay, very good. All right. Another one. Thank you very much. Okay, so next one, we move to number 23. What number do you like?
1: 3.
0: Do you like to watch TV commercials? Yes, I do. Very good. Okay, something like that นะครับกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งให้นักเรียนจับคู่สัมภาษณ์กันนอกเวลานะครับโอเค all right okay let's wrap it up first what TV program everybody
2: sport
0: news very good next Okay. Gossip.
2: Mystery.
0: Talk show.
2: Cartoon.
0: News. Documentary.Next, TV commercial. Okay, so what about adjective or feeling? How does she feel? Bored. Okay, she's feeling bored. Next, how does she feel?
2: Excited.
0: Very good. Next, how does she feel?
2: Relaxed.
0: How does she feel?Frightened. How does she feel?
2: Annoyed.
0: How does she feel? Interested. How does it feel? It feels amused. Okay, amused. นั่นเองAlright, so how does he feel? Satisfied, correct. Alright, so the next lesson we're talking about how is TV program part 2. So the things that teacher and student need to prepare. First, tab ประโยคเรื่อง this or that. And number 2, ใบงานที่10ชื่อเรื่องว่า adjectives of feelings. And the last one, the worksheet number 11, กิจกรรม let's share. You can download allOn www.dltv.ac.th. All right. So thank you very much for coming today. How do you feel today? Do you feel relaxed? Do you feel excited? No. Do you feel annoyed?
2: No.
0: Okay. We annoyed. All right. So how about you? Do you feel relaxed today with me? Thank you for coming today. Hope to see you next time. Bye bye.

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

0: สงสัยไหมว่าปืนสปริงจากช้อนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ได้อย่างไรต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมปลาตายจึงหงายท้อง
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินศรีลักษณ์กับรายการไอสายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอสายของเรานะครับหาของรอบตัวจากน้องๆนี่นะครับมาทำการทดลองสนุกๆได้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมที่น้องอะไรครับน้องมิมิวนะครับการทดลองวันนี้เนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนสปริงนะครับเราจะจำลองในการที่จะทำปืนสปริงขึ้นมาจากของรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นช้อนนี่ไงล่ะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับแล้วผมก็มีแฟ้มใส่เอกสารนี่นะครับถือเราเรียกว่าโฟลเดอร์นี้ไว้เป็นฐานง่ายนิดเดียวนะครับผมก็จะใช้ช้อนนี้นะครับกับที่ดึงที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับติดกาวด้วยกันโดยผมมีปืนกาวนี่นะครับติดกาวตรงนี้แล้วก็เอาช้อนแปะพอเรารอกาวตรงนี้แห้งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าติดที่ดึงที่เย็บกระดาษนี้นะครับเข้ากับตัวแฟ้มเอกสารนี้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือร้อยมันแห้งถูกไหมครับเอาละครับหลังจากที่กาวแห้งเนี่ยเราก็จะมาทดลองประสิทธิภาพของปืนสปริงนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นข้าวโพดนี่เป็นกระสุนก่อนดีไหมครับน้องมิวโอเคถ้าน้องมิววางกระสุนบนตรงนี้นะครับน้องมิวลองยิงดูนะครับยิงยิงกดไว้โอ้โหสูงเลยนะครับแต่ว่ามันไปไม่ไกลใช่ไหมคราวนี้น้องมิวน้องมิวลองเอาหนังสือนี่ใส่ไว้ตรงนี้ดูสิครับอย่างนี้อย่างนี้นะใส่ให้มันตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนองศาของกระสุนนี่เองเห็นไหมน้องมิวลองยิงดูนะโอ้ตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะทำให้มันกระดกได้ใช่ไหมครับในขณะที่ตัวช้อนเองเนี่ยนะครับนะครับโอเคคราวนี้ความไกลของมันเนี่ยจะขึ้นกับองศาถ้าน้องมิวตั้งเอาหนังสือมาซ้อนมากขึ้นสมมติว่าตั้งอย่างนี้นะครับน้องมิวลองดูน้องมิวลองดูว่ามันสามารถที่ยิงได้ไกลขนาดไหนเราลองมาใช้กระสุนกระดาษดูดีไหมครับตั้งกระสุนโอ้คราวนี้ไปดูนะว่าสามารถที่ยิงให้ไปได้ถึงปลายโต๊ะได้เลยหรือเปล่านะครับดูนะเอาวางเราอย่างนี้พร้อมนะโอ้อันนี้ไปได้ไกลเลยเห็นไหมครับว่าองศาของการตั้งปืนตรงนี้จะมีผลแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยง้างช้อนเนี่ยนะครับมากกลับไปข้างหลังมากขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้ไปไกลเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดน้องๆลองทำดูที่บ้านแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยิงกระสุนออกไปได้เนี่ยเดี๋ยวมีเฉลยคำตอบกันนะครับการที่เราใช้นิ้วดันช้อนลงมาเป็นการสะสมพลังงานให้แก่สปริงเมื่อปล่อยนิ้วสปริงจะคลายตัวพลังงานก็จะถ่ายโอนไปให้ลูกกระสุนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ออกไปแรงสปริงในตัวดึงที่เย็บกระดาษจะดันให้ลูกกระสุนพุ่งขึ้นและเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกว่าโปรเจกไตล์นะครับหรือเป็นเส้นทางเดินรูปแบบพาราโบลาการนำหนังสือไปใส่ในแฟ้มก็เพื่อเปลี่ยนองศาการยิงทำให้ยิงไกลหรือยิงใกล้นั่นเองครับสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับเป็นการเรียนแบบปืนในสงครามสมัยโบราณที่ใช้วิธีในการปล่อยลูกกระสุนด้วยหลักการถ่ายโอนพลังงานเช่นเดียวกับการทดลองนี้ครับปลาเวลามีชีวิตนะครับก็ว่ายน้ำไปมาแต่เวลาตายแล้วทำไมจึงต้องหงายท้องเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบมาให้น้องๆได้ฟังกันครับ
0: โดยกายภาพของปลาเนื้อของมันจะอยู่ที่ส่วนบนของลำตัวส่วนล่างจะเป็นผนังบางๆและข้างในเป็นโพรงช่องท้องเมื่อปลาตายอวัยวะภายในตัวจะเน่าเปื่อยและปล่อยก๊าซออกมาขังอยู่ในช่องท้องพอแก๊สสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวปลาก็จะพลิกหงายขึ้นทำให้เราเห็นปลาตายหงายท้องลอยอยู่ในน้ำนั่นเองครับ
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัว

0: ั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำ

0: การรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
1: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเขียวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำ

0: พอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
1: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
4: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหสวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชา

ชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

สงสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการทำงานของหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอซายนะครับเราจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับมาทำของเล่นสนุกๆให้ดูกันนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงงั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก5คู่นี่นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสก็อตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสก็อตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสก็อตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับที่3นะครับเราติดด้านบนอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกัน

โอเคเกือบเสร็จแล้วละครับคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะสอดเข้ามาทางด้านหลังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี่จับไว้นะครับข้างบนนี้เราก็ดึงให้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คนเราพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผล

0: ุ่มกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกาไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตุ่มกาให้ช่วยกันรักษาไฟตุ่มกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตูมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือ

0: สิ่งที่ที่ทําขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอน

0: บนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.ธเนศครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ C2จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับนะปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าปริมาณดังกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ำได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ำในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4-8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15

0: ซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
1: ครับท่านอธิบดี
0: ส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: เชิญต่อก่อนเลยครับ
0: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบินบุรีนะครับแถวพ่อปรงแถวพระสะทึงตัวนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบินบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบินบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอะนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรนครตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือนั้นดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทั้งนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบินบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวพร้อมทองประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาท

0: นครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรอรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: ครับท่านเนตรครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้น2ใน2ลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.ธเนศครับได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุรีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
2: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันนี้มันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี
2: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
2: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยไม่น้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่ล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบรีเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโม

0: โมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นาทีครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในส่วนผลไม้ของเกษตรกรได้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา 10:00 นครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วร่วมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบานนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
0: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกบตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกบเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้ว แม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวล

ที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาๆเด็กๆ อย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่เมฆก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็น

0: พระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปวดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
2: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
1: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย์
1: ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระราชวงศ์ที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนก็จะสามารถอธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศได้ด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสมนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมก็คือนักเรียนก็จะตระหนักและเห็นความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศได้อย่างเหมาะสมครับทีนี้ครูสงสัยอีกแล้วว่าพวกเราพอจะรู้จักคำว่า

0: ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันไหมเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ย
0: ิน เคยได้ยินทีนี้สองคำนี้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันเนี่ยนักเรียนเข้าใจว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับสองคำนี้นักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับสำหรับพวกเราคำว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมพวกเราคิดว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไหมลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มดูครับว่ากลุ่มของนักเรียนน่ะคิดว่าความเสมอความเท่าเทียมเหมือนกันหรือไม่กลุ่มไหนว่าเหมือนกลุ่มที่2กับ5บอกเหมือน1กับ6ก็บอกเหมือน3ก็เหมือนเหลือกลุ่ม6แล้วเหมือนหรือไม่เหมือนครับเสียงเป็นเอกฉันท์แล้วว่าพวกเราทั้งหมดบอกว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมเหมือนกันอ้าวเหมือนหรือไม่เหมือนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันแต่สำหรับเราบอกเหมือนใช่ไหมถ้าเหมือนลองมาดูภาพนี้ครับอ๋อแล้วใช่ไหมมีเสียงอ๋อมาแล้วยังไงอ๋อนี่คือใครพอจะอธิบายภาพนี้ได้ไหมว่าสองภาพนี้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมเนี่ยมันเอ๊ะยังไงกันลองดูครับครูบอกแล้วว่าวิชาของครูเนี่ยไม่เหมือนวิชาคณิตคณิต1บวก1จะต้องเป็นใช่แต่อันนี้ครูถามความคิดเห็นนะครับและบางทีมันคือแนวคิดเท่านั้นเองเชิญได้เลยครับ
2: ความเสมอภาคนะคะจากในภาพมีเด็กได้มองยืนมองหน้าต่างนะคะความเสมอภาคคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ค่ะส่วนความเท่าเทียมนะคะทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะมีกล่องกระดาษ1ใบในการที่จะยืนมองตรงรั้วค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครมีอะไรแตกต่างจากเพื่อนอีกไหมเชิญได้เลยครับ
3: ความเท่าเทียมคือสิทธิที่ทุกคนจะได้รับเหมือนกันครับส่วนความเสมอภาคคือสิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนตอบดีมากเลยนะครับว่าสิทธิเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมเนี่ยทุกคนต้องมีและอยากจะได้ถูกไหมทีนี้ดูจากภาพอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกันนะครับภาพแรกความเสมอภาคคือทุกคนมีสิทธิ์ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นเหมือนกันแต่ความเท่าเทียมอันเนี้ยคุณจะสูงแค่ไหนไม่รู้แต่ทุกคนได้ของ1ชิ้นเท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเดี๋ยวมีรายละเอียดในชั่วโมงนะครับจะมาแลกเปลี่ยนกันทีนี้ครูก็สงสัยอีกแล้วครูนี่ช่างสงสัยเหมือนกันเนาะทีนี้ครูสงสัยว่าความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเราคุยกันเรื่องเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องความเสมอภาคโดยทั่วไปใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะจงกันว่าแล้วในแต่ละเพศล่ะเป็นอย่างไรมีเพื่อนจะแลกเปลี่ยนแล้วครับเชิญ
3: ในปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันครับเพราะว่าในปัจจุบันณตอนนี้มีการเปิดรับทางเพศทางเพศมากมายครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอดีตและปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนบอกมาแล้วว่าปัจจุบันนี้มันเปิดรับใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนล่ะของนักเรียนทันไหมในช่วงอายุของนักเรียนเนี่ยพวกเราอายุเท่าไหร่13 14 15อยู่ช่วงนี้กันใช่ไหมครับ10กว่าปีที่เราอยู่มาเนี่ยเราเห็น

0: การเปลี่ยนแปลงไหมว่าตอนเราเด็กๆกับตอนปัจจุบันเนี้ยความเสมอภาคมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อย่างไรใครพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหมครับลองสังเกตกันสิเชิญได้เลยครับ
1: ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกใช่ไหมปัจจุบันเรามีกี่เพศโอ้ยครูตัวครูเองก็เพศสภาพเราอาจจะเห็นว่ามีแค่ชายและหญิงนะครับแต่ด้วยเรื่องของรสนิยมทางเพศหรือเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันเรามีเพศที่หลากหลายมากนะครับแบ่งละเอียดปีกย่อยได้เยอะมากเชิญได้เลยครับ
2: ในอดีตนะครับผู้หญิงจะไม่ได้รับการศึกษาครับแต่ในปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายได้รับการศึกษา
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนแล้วรู้ไหมเมื่อก่อนน่ะเราเรียนกันที่ไหนเรียนกันที่วัดนะครับเชิญได้เลยครับ
3: มีการสมรสเท่าเทียมครับ
0: มีการสมรสเท่าเทียมครับขอบคุณมากครับเพื่อนก็บอกแล้วว่าสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมคืออะไรอ่ะเป็นยังไงเชิญครับ
4: เสรีภาพทางเพศค่ะโดยที่เพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเสรีภาพในการแต่งงานนั่นเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเพศใดแต่งงานกับเพศใดก็ได้เชิญเลยครับ
5: ในสมัยก่อนผู้หญิงไม่สามารถที่จะทำงานได้ค่ะแต่ในสมัยนี้ผู้หญิงสามารถทำงานได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจากสิ่งที่พวกเราได้เห็นกันมาใช่ไหมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนเคยเจอสถานการณ์อะไรกันบ้างลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าสิทธิต่างๆของเราเนี่ยมีอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตของเราอะเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเชิญครับ
6: สิทธิจะได้รับการศึกษาและสิทธิจะได้รับการเรียนครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าสิทธิ์เรื่องของการได้รับการศึกษาเชิญครับ
7: สิทธิในการเข้ารับการรักษาค่ะ
0: สิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกแล้วว่ามีสิทธิ์เรื่องของการเรียนการรักษาพยาบาลมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับแล้วมีสิทธิ์อะไรอีกไหมปรึกษากันได้นะครับทีนี้เราอาจจะยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรในระหว่างที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้จะมีเพิ่มเติมมาให้นะครับลองมาดูสิทธิมนุษยชนก่อนนะครับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศสัญชาติศาสนาหรือสถานะอื่นใดอันนี้คือสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนที่พึงมีนะครับส่วนความเสมอภาคนะครับความเสมอภาคคือการที่ทุกคนมีสิทธิ์โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามนะครับอันนี้ช่วงแรกเห็นไหมทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันทุกประการแต่หมายถึงการได้รับโอกาสและความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันก็คือเลือกไม่ได้จะเกิดเป็นคนจนคนรวยคนสูงผอมเตี้ยอ้วนแต่สิทธิ์ที่ทุกคนได้เท่าเทียมเมื่อสักครู่เพื่อนบอกแล้วว่าเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลและนะครับมีสิทธิ์อีกเยอะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้ดูนะครับทีนี้ความเสมอภาคทางเพศ

ครูบอกแล้วว่าปัจจุบันเรามีกี่เพศโอ้หลายมากนะครับอะไรนะ L G B T Q แล้วกี่พาร์ทตอนนี้กี่บวก3บวกบวกขึ้นไปอีกโอ้โหเราไล่กันหมดไหมเนี่ยไม่หมดนะครับทีเนี้ยความเสมอภาคทางเพศก็คือไม่ใช่แค่เพศหญิงและเพศชายนะครับแต่หมายถึงทุกเพศมีสิทธิ์มีศักยภาพในการใช้โอกาสในสังคมและชีวิตเท่าเทียมกันก็คือสิทธิ์ของผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันถ้าสมมุติวันนี้เราจะต้องขึ้นรถประจำทางกลับบ้านเราเห็นผู้หญิงยืนอยู่เราจะลุกให้ผู้หญิงนั่งไหมอ้าวลุกทำไมอ่ะในเมื่อเนี่ยครูบอกแล้วว่าสิทธิ์เท่าเทียมกันฉะนั้นเรามาก่อนผู้ชายมาก่อนผู้หญิงก็ควรจะต้องคิดแบบนั้นจริงเหรอใจเย็นๆนะครับแนวคิดแบบเมื่อสักครู่ที่ครูบอกอ่ะใช่มันเป็นสิทธิ์ของเรามาก่อนแต่เมื่อกี้มีเสียงแว่วๆมาว่าอะไรนะมารยาททางสังคมนะครับมันควบคู่กันไปได้ฉะนั้นผู้ชายบอกว่าผมขึ้นรถมาก่อนผมมีสิทธิ์นั่งบนเบาะรถก่อนผู้หญิงขึ้นมาทีหลังต้องยืนใช่ไหมบอกแล้วถ้าเป็นสิทธิ์ทางสิทธิใช่แต่ด้วยมารยาททางสังคมและความเป็นสุภาพบุรุษนะครับผู้ชายก็ควรจะเสียสละหรืออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้คนที่มีสุขภาพอ่อนแอกว่าเรานักกีฬาใช่ไหมเราเป็นนักกีฬาเราก็ควรจะเห็นใจและมีการช่วยเหลือเพื่อนที่ดูสุขภาพอ่อนแอกว่านั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศสำคัญอย่างไรก็คือมีกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดนะครับและคาดหวังว่าบทบาทของหญิงและชายควรเป็นอย่างไรแต่นะครับดังนั้นความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบทบาททางเพศและการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหว่างเพศอันนี้ก็คือเราอยู่ในวัฒนธรรมไหนวัฒนธรรมเรานี้ครูไม่พูดถึงวัฒนธรรมชนชาติอื่นประเทศอื่นเอาแค่ของเรานะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องของกีฬามวยไทยใครรู้จักมวยไทยไหมมีใครไม่รู้จักบ้างดีกว่าทุกคนรู้จักใช่ไหมครับทีนี้ความเสมอภาคหรือ เขาเรียกว่าไงการคาดหวังหรือความที่สังคมและวัฒนธรรมเราเมื่อก่อนไม่มีนักมวยผู้หญิงเพราะว่าอะไรเราจะไม่เคยเห็นผู้หญิงขึ้นเวทีมวยถูกไหมเพราะด้วยวัฒนธรรมเราเนี่ยถือว่าเวทีมวยของผู้ชายผู้หญิงไม่ควรขึ้นแต่ด้วยปัจจุบันนี้เป็นยังไง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการคาดหวังหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับทางสังคมเราฉะนั้นผู้หญิงก็เริ่มที่จะมีบทบาทนะครับทีนี้รายละเอียดของสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคของเราเนี่ยเราได้มาจากอะไรได้จากปริญญาสากลนะครับว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับอันนี้คือเอกสารที่ทั่วโลกร่วมกันทำขึ้นมานะครับมาดูอ้อคุณลืมถามอันนี้เราเห็นแค่2ข้อรู้ไหมว่าใครตอบถูกมีรางวัลพิเศษให้ปริญญาสากลมีทั้งหมดกี่ข้ออย่าเพิ่งเปิดรายละเอียด4มี4แล้วมี5มี4มี5 6

0: อ้าวมี8มี11ฮะมี3 9 10แหมขอแบบสรุปเลยเราคิดว่ามีกี่ข
1: ้
0: อมี16ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยที่ครูได้ยินมายังไม่มีใครถูก
2: มี3
3: 4
2: 2
3: 3
0: 16พอแล้ว

ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันนะครับทุกคนเกิดมามีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันเท่าเทียมเรื่องอะไรเท่าเทียมในเรื่องความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับ2ไม่แบ่งแยกทุกคนนะครับไม่มีการแบ่งแยกว่าคนนี้เธอนับถือศาสนานี้ฉันนับถือศาสนานี้เราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่คุยกันข้อที่3นะครับสิทธิ์ในการมีชีวิตทุกคนพวกเรารักชีวิตตัวเองไหมเพื่อนคนอื่นก็รักชีวิตเช่นกันนะครับฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการมีชีวิตนะครับข้อที่4ไม่ตกเป็นทาสตกเป็นทาสคืออะไรถ้าครูทำงานเปิดอะไรดีเปิดร้านข้าวเปิดร้านอาหารแล้วพวกเราเป็นพนักงานแล้วครูจ่ายเงินเดือนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมอันนี้ถือเป็นทาสไหมใครมาทำงานปุ๊บทำไปเลยฉันไม่จ่ายตังค์อันนี้เริ่มที่จะเป็นทาสแล้วคือทำงานฟรีหรือโดนกดขี่นั่นเองนะครับข้อ5ไม่ถูกทรมานถูกทรมานในที่นี้รวมถึงการทำร้ายกันด้วยนะถ้าเราเล่นกับเพื่อนอาจจะหยอกล้อกันตีกันไปตีกันมาอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการทรมานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการทรมานหมายถึงทำรุนแรงเกินกว่าเหตุเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนั้นเรียกว่าการทรมานข้อที่6ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแต่กฎหมายแต่ละประเทศเหมือนกันไหมเราอยู่ในประเทศไทยก็ใช้กฎหมายของประเทศเราประเทศไทยนะครับฉะนั้นทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ทางด้านกฎหมายเท่าเทียมกันนะครับข้อที่7อันนี้ที่ครูบอกว่าคือเท่าเทียมกันด้านกฎหมายฉะนั้นมีใครละเมิดกฎหมายได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเราควบคุมการอยู่ร่วมกันโดยกฎหมายนะครับข้อที่8สิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั่นก็หมายถึงมีใครมาทำร้ายร่างกายเราได้ไหมไม่ได้เพราะด้วยกฎหมายก็ระบุไว้แล้วว่าการทำร้ายร่างกายการทะเลาะวิวาทหรือการทารุณกรรมต่างๆมีบัญญัติไว้ว่าทำแบบนี้จะโดนโทษแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนรายละเอียดลองไปดูในวิชาสังคมนะครับข้อที่9ไม่ถูกคุมขังโดยพละการอยู่ดีๆกลับบ้านพ่อจับขังไว้ในบ้านไม่ให้ออกอันนี้เรียกขังโดยพละการไหมเดินไปถึงปุ๊บเจอตำรวจหนูมานี่จับใส่ห้องขังเลยอันนี้เรียกพละการยังเรายังไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับคือไม่มีใครที่จะสามารถกักขังนุ่งเหนียวเราไว้ได้โดยพละการยกเว้นเราทำผิดกฎระเบียบด้านกฎหมายหรืออื่นใดอันนั้นก็แล้วแต่เหตุนะครับข้อที่10ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมก็คือเราจะได้รับการดูแลทางด้านกฎหมายนะครับหรือกฎระเบียบอื่นๆด้วยความเป็นธรรมด้วยการเท่าเทียมหมายถึงไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนอยู่ในกฎเดียวกันนะครับข้อ11เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินเราเคยเห็นข่าวไหมเราดูข่าวดูอะไรกันบ้างไหมแล้วเราเคยเห็นคอมเมนต์ในข่าวกันบ้างไหมโอ้ยคนนู้นนิสัยไม่ดีจังเลยใช้คำว่าอะไรนะคนชั่วคนเลวคนไม่ดีคนต่างๆนานาแล้วตอนหลังศาลตัดสินมาว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเราทำไงขอโทษแต่หนูค่ะ

0: ลูกหนูเมื่อเราโดนว่าไปแล้วโดยที่คนอื่นเนี่ยยังไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงกฎหมายเลยนะฉะนั้นนะครับเราเห็นเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ดูได้ชมได้เสพข่าวได้อย่าพึ่งตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับจนกว่าจะมีการตัดสินทางด้านกฎหมายจนถึงที่สิ้นสุดแล้วนั่นเองข้อที่12สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวครูถือโทรศัพท์อยู่กำลังจิ้มโทรศัพท์จะทำอะไรไม่รู้แหละอยู่ดีๆหนูเดินมาปุ๊บชะโงกหน้ามองเข้าข้อ12ยังละเมิดไหม
1: ละเม
0: ิ
1: ด
0: อ้าวเห็นไหมล่ะฉะนั้นทุกคนนะครับมีสิทธิ์แต่อันเนี้ยครูไม่แน่ใจว่าถูกกฎหมายหรือเปล่านะแต่เราจะเห็นความเป็นพ่อเป็นแม่ใครเคยโดนพ่อแม่แอบส่องในโทรศัพท์บ้างไหมโอ้โหอันนี้ละเมิดสิทธิ์ไหม
1: ละเมิด
0: แต่เอาจริงนะข้อนี้ครูก็ไม่อยากว่าอะไรหรอกเพราะลูกครูก็เล่นโทรศัพท์ครูก็หันไปดูครูก็ขอแอบละเมิดหน่อยหนึ่งอันนี้ด้วยความเป็นห่วงแต่บางอย่างนะครับที่เป็นข้อมูลข่าวสารหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งสำคัญหรือข้อมูลอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนควรให้คนอื่นดูไหมหรือเอกสารสำคัญนะครับอันนี้ก็ไม่ควรข้อที่13เสรีภาพในการเดินทางทุกคนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการเดินทางแต่อาจจะมียกเว้นในบางพื้นที่อย่างเช่นเราได้ยินข่าวสงครามไหมช่วงเนี้ยระหว่างชายแดนจะมีกฎหมายข้อหนึ่งเรียกว่ากฎอัยการศึกคือทหารเป็นผู้ควบคุมดูแลเขาอาจจะมีแจ้งว่าห้ามเข้าอันนี้เขาละเมิดสิทธิ์เราไหมจะบอกว่าไงดีอ่ะใช่ครับแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เขาห้ามเข้าเขาไม่ได้ต้องการจำกัดสิทธิ์เราไม่ได้ต้องการกักขังเราแต่ห้ามเพื่อความปลอดภัยนะครับบางที่จำกัดสิทธิ์อย่างสถานที่ราชการอย่างโรงเรียนเรารู้ไหมว่าปิดกี่โมง6 โมง6 โมงเย็นสถานที่ราชการปิด6 โมงเย็นแต่สำหรับนักกีฬาหรือเพื่อนเราที่เล่นดนตรีซ้อมกันถึงกี่โมง6 โมงครึ่งบางทีทุ่มหนึ่งอันนี้ก็มีการอลุ่มอล่วยกันนะครับข้อที่14สิทธิ์ที่จะลี้ภัยของประเทศเราอาจจะไม่เคยครูเชื่อว่าเราน่าจะไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้สิทธิ์นี้นะสิทธิ์ในการลี้ภัยใครได้ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่เขามีสงครามกันอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ปลอดภัยเขาก็จะมีการอพยพและแจ้งเพื่อขอลี้ภัยมาในเขตปลอดภัยคือประเทศไทยของเรานะครับแต่ถ้าสมมุติเราขอลี้ภัยไปแล้วเราจะทำตัวตามสบายได้ไหมไม่ได้เพราะเมื่อเราลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นก็มีกฎและระเบียบของประเทศเขาเหมือนกันนะครับข้อที่15สิทธิ์ที่จะมีสัญชาติและไม่มีใครสามารถมาปิดกั้นเราได้หรือห้ามเรื่องของสัญชาติพ่อเราเป็นคนไทยแม่เราเป็นคนไทยแล้วเกิดมาในแผ่นดินไทยฉะนั้นสัญชาติที่เราจะได้คือสัญชาติไทยนั่นเองจะมีคนมาห้ามครูบอกห้ามเธอได้สัญชาติไทยห้ามได้ไหมไม่มีใครห้ามได้นะครับข้อที่16เสรีภาพในการแต่งงานและมีครอบครัวอันนี้ห้ามได้ไหมเมื่อก่อนที่เราจะมีการสมรสเท่าเทียม

0: ไหมเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีพันธะทางกฎหมายกันฉะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือเขาบอกว่าฉันจะสร้างครอบครัวคือแค่คนสองคนคุยกันว่าเป็นครอบครัวแต่ด้วยกฎหมายรองรับไหมแต่เดี๋ยวนี้เราได้รองรับแล้วว่าชายกับชายหญิงกับหญิงสามารถแต่งงานกันได้และเรียกว่าครอบครัวได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับข้อที่17สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินครูเสียชีวิตลงไปทรัพย์สินก็จะตกสู่ลูกหรือพวกเราเนี่ยเรียนจบแล้วทำงานมีตังจะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อที่พักอาศัยมีใครห้ามเราได้ไหมได้ไม่ได้ได้ในที่นี้ห้ามได้คือที่ที่เป็นของหลวงของวัดที่ปกติเราสามารถซื้อได้หมดถ้าเงินเราพอแต่ที่เป็นของรัฐอย่างเช่นโรงเรียนครูผมถูกหวยมาครับใช่ไหมอ้อขอโทษถูกลอตเตอรี่เนี่ยมีเงินเยอะเลยจะซื้อโรงเรียนซื้อได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะนี้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของรัฐบาลนะครับคือทุกคนมีสิทธิ์ใช้เท่าเทียมกันเราถือครองไม่ได้ข้อที่18เสรีภาพในการนับถือศาสนาในไทยเราศาสนาประจำชาติคือฮะศาสนาหลักศาสนาประจำชาติของไทยคือ ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ครูต้องไปคุยกับวิชาสังคมแล้วมั้งศาสนาประจำชาติศาสนาหลักของประเทศไทยคือศาสนาพุทธแต่ในห้องนี้มีใครนับถือศาสนาอื่นอีกไหมโอ้โหแล้วครูไม่มีเลยแล้วครูจะยกตัวอย่างยังไงเนี่ยเรามีเพื่อนเราเนี่ยห้องอื่นนับถือศาสนาอื่นไหมฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเราแต่ประเทศไทยเราไม่ได้จำกัดว่าใช่ครับเราไม่ได้จำกัดศาสนาว่าคุณจะต้องพุทธคุณจะต้องมุสลิมคุณจะต้องเป็นอะไรนะคริสต์ใช่ไหมฉะนั้นของเราเปิดกว้างนะครับข้อที่19เสรีภาพในการแสดงออกเรามีสิทธิ์ในการแสดงออกและรับข้อมูลข่าวสารเอาเรื่องลับก่อนเรามีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางแต่ระวังอะไรระวังข่าวเท็จนิวนะครับและสิทธิ์การแสดงออกเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นอย่างเช่นเจอกันโบกมือบ๊ายบายสวัสดีได้แต่ถ้าตะโกนเสียงดังเป็นยังไงเพื่อนนั่งทำงานอยู่มีสมาธิดีๆอยู่เราตะโกนเสียงดังเราละเมิดสิทธิ์เพื่อนไหมเราละเมิดฉะนั้นทำอะไรเรามีสิทธิ์ของเราแต่ต้องไม่ละเมิดของผู้อื่นนะครับแล้วถ้าครูเดินไปครูมีสิทธิ์ใช่ไหมที่จะทักทายแล้วครูเดินยิ้มทั้งวันเลยอันนั้นมีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลข้อที่20เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติเรานัดกันเนี่ยพรุ่งนี้วันหยุดวันเสาร์เราไปเจอกันที่ไหนดี19ไร่ทั้งห้องนี้เลยนัดกันไปนั่งชายทะเล19ไร่กันผิดไหมไม่ผิดแต่ที่ครูบอกไงครับว่าบางช่วงมีประกาศกฎอัยการศึกบางช่วงมีอะไรเงี้ยที่ภาครัฐประกาศว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนอันนั้นเราไปได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นโรงเรียนเป็นวัดคนชุมนุมเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้การชุมนุมส่วนใหญ่เราชุมนุม

0: เพื่อแสดงออกเรื่องของความคิดเห็นต่างๆอันนั้นถ้าไม่มีการประกาศใดๆเราสามารถชุมนุมได้นะครับข้อที่21การมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยคือเราปกครองประเทศเราได้อย่างไรคิดสิคิดสิแอบอ่านใช่ไหมงั้นครูขอปิดก่อนลองดูเรามีสิทธิ์ในการปกครองประเทศคือการเลือกตั้งเลือกสสสสสสคือใครคือคนที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนของเรานะครับไปใช้สิทธิ์ในการจะเขาเรียกว่าไงสร้างสรรค์ดูแลเพิ่มเติมในงบประมาณต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชุมชนและพัฒนาประเทศอันนั้นการที่เราไปเลือกตั้งเราถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมปกครองประเทศนะครับแล้วประเทศไทยใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของแต่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับข้อ22ในการรับการดูแลและคุ้มครองจากภาครัฐคืออะไรทุกคนมีสิทธิ์ใช่ไหมที่บอกแล้วว่าจะเรียนหรือรักษาพยาบาลอันนั้นเราได้รับการดูแลการคุ้มครองจากอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจด้วยที่มาคุ้มครองดูแลเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับข้อ23มีสิทธิ์ในการทำงานที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เรื่องของการตกเป็นทาสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำงานและได้ค่าตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมนะครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานด้วยถ้าเราเห็นว่าเราอาจจะเคยเห็นว่ามีบางบริษัทให้พนักงานใส่หมวกสีเหลืองๆส้มๆอ่ะเคยเห็นไหมใส่ทำไมบางบริษัทบางที่ทำงานนะครับอาจจะมีเรื่องของเป็นวัสดุก่อสร้างหรือเป็นโลหะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีการตกหล่นได้อันนั้นก็คือใส่เพื่อความปลอดภัยนะครับข้อ24สิทธิ์ในการพักผ่อนเมื่อเราทำงานแล้วสิทธิ์ในการพักผ่อนคือเราก็จะมีวันหยุดอันนี้มันมีในกฎหมายแรงงานอยู่แล้วนะครับหรือตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงอายุของเด็กและเยาวชนฉะนั้นกฎหมายก็จะมีแยกออกอีกว่าผู้ใหญ่มีสิทธิ์ในการพักผ่อนเท่าไหร่เด็กมีสิทธิ์เท่าไหร่นะครับข้อ25คุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับมาตรฐานความเป็นอยู่นะครับที่พอเพียงและได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยเราไปโรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเป็นยังไงค่ารักษาพยาบาลในภาคเอกชนค่อนข้างแพงแต่ภาครัฐฟรีและมีการเขาเรียกว่ามีการอุดหนุนจากภาครัฐทำให้พวกเราเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายรวดเร็วและราคาอาจจะมีต้องจ่ายบ้างส่วนต่างในประเภทการรักษาพยาบาลที่ต้องใช้ยาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายเราจะน้อยลงนะครับข้อที่26สิทธิ์ในการศึกษาเป็นยังไงสิทธิ์ในการศึกษาเพื่อนบอกแล้วว่าพวกเราเรียนถึงอายุ
1: 15
0: หรือม
1: 3
0: ของพวกเราครูใช้คำผิดขอโทษของทุกคนได้สิทธิ์จนถึงม3แต่ของโรงเรียนเราพิเศษหน่อยคือของเราได้สิทธิ์จนถึงม6

0: โดยใครเป็นผู้อุดหนุนโดยพระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้อุดหนุนของโรงเรียนเรานะครับอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อที่27นะครับมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมใครไม่เคยมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเลยห้องนี้มีไหมเนี่ยถ้าใครบอกไม่มีนะครูอยากจะออกละเมิดสิทธิ์ไหมจะเดินเอาดินสอไปเคาะมือหมดเลยสงกรานต์ไปเล่นไหม
1: ไป
0: ลอยกระทงไปกันไหม
1: ไป
0: โอ้โหสงกรานต์ลอยกระทงแล้ววันเข้าพรรษาได้ไปเวียนเทียนไปเที่ยวงานวัดกันไหม
1: ไป
0: อุ้ยครูน้อยใจแทนพระเลยอะสงกรานต์บอกไปกันทุกคนเลยลอยกระทงไปหมดแต่พอเข้าพรรษาพรรษาไปกัน
1: ไ
0: หมอ๋อทำบุญวันสงกรานต์โอเคอ่ะยังชื่นใจขึ้นมาหน่อยเรามีสิทธิ์นะครับในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนะครับข้อ28สันติภาพระหว่างประเทศโอ้ข้อนี้จะกลายเราไปนิดนึงทุกคนย่อมมีสิทธิ์ในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศนะครับซึ่งจะเป็นกรอบให้บรรลุสิทธิ์และที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้อย่างเต็มที่อันเนี้ยเรื่องของระหว่างประเทศอาจจะไกลเราไปสักหน่อยแต่ถ้าอนาคตข้างหน้าใครอยากเป็นนักการทูตลองศึกษาเพิ่มเติมดูข้อที่29เคารพสิทธิผู้อื่นเห็นไหมที่ครูบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทักทายเพื่อนไหมพูดคุยกันแต่ไม่ควรดังเกินจนไปรบกวนคนอื่นนะครับวันนี้อยากฟังเพลงจังเลยครูใช้หูฟังเปิดจนสุดเสียงเราละเมิดสิทธิ์ใครไหมแต่พอดีที่บ้านครูไม่มีหูฟังอ่ะมีลำโพงชุดใหญ่ๆอยู่ชุดนึงครูเปิดกระหึ่มดังทั่วซอยเลยมีน้ำใจไง
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีคือ ไม่มีน้ำใจอ๋ออ่ะไม่มีสิทธิ์นะครับไปรบกวนคนอื่นนะครับข้อสุดท้ายไม่มีใครเอาสิทธิ์เหล่านี้ไปจากเราได้สิทธิ์ทั้ง29ข้อที่ผ่านมาเป็นสิทธิ์ของใครของทุกคนนะครับฉะนั้นข้อ30จึงบอกว่าสิทธิ์ทั้ง29ข้อที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสามารถภาคสิทธิ์นั้นไปจากเราได้นะครับอ่ะทีนี้มาสู่ใบงานที่1สิทธิ์เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยกับความเสมอภาคทางเพศของเรานะครับครูอยากให้พวกเราลองดูใบงานใบงานอยู่บนโต๊ะแล้วใช่มั้ยทีนี้ที่หัวใบงานเนี่ยสีเขียวคือสังคมเมืองไทยชนบทสีเหลืองสังคมเมืองใช่ไหมครับอ้อขอโทษสีเขียวสังคมในเมืองสีเหลืองสังคมชนบทส่วนสีใช้สีอะไรชมพูเหรอชมพูเข้มม่วงอ่อนหรือว่าสีอะไรอ่ะแล้วแต่เราจะมองละกันครูไม่จำกัดเรื่องสีละเป็นสังคมต่างประเทศทีเนี้ยครูเห็นแล้วว่าของเราเนี่ยอาจจะไม่สะดวกงั้นครูขอเป็นตัวแทนเลือกเลยได้ไหมเอาในชุมชนของเราก่อนที่เราจะไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยนะครับสามหัวข้อนี้งั้นครูขอเรื่องเดียวก่อนขอในชุมชนของเรานะครับว่ามีปัญหาด้านความเสมอภาคทางเพศที่มักพบบ่อยในสังคมของเราเนี่ยมีไหมคืออะไรข้อที่3แนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราคิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรและข้อที่4มีวิธีการแนวทางสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในสังคมในชุมชนของเราไหมชุมชนของเราเอาที่บ้านหรือที่โรงเรียนดี
1: อ่
0: ะขอเป็นที่โรงเรียนนะครับเพราะเราวัยของเราใช้ชีวิตในโรงเรียนเยอะนะใช่ไหมอ่ะลงมือได้เลยครับส่วนนัก

0: เรียนที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับลองทํากับเพื่อนดูนะครับในใบงานนี้นักเรียนอาจจะเลือกหัวข้อทั้ง3หัวข้อที่ครูให้ไว้คือชุมชนในเมืองชนบทหรือต่างประเทศก็ได้หรือจะเอาเป็นหัวข้อแบบเพื่อนในห้องต้นทางก็ได้นะครับว่าอาจจะเป็นในชุมชนของนักเรียนนะครับทีนี้กี่นาทีเสร็จ10เลยเหรอ
1: 10ครับ
0: มี20มั้ยขอไม่เกิน10นาทีนะครับเอาลงมือได้เลย

0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเสร็จกันไหมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับของนักเรียนทำกันเรียบร้อยไหมเอ่ยลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับส่วนของพวกเราใครพอที่จะออกมานำเสนอได้ไหมว่ากลุ่มของหนูกลุ่มของผมมีแนวคิดอย่างไรกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่สามและกลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่สามก่อนเชิญได้เลยครับมา
1: ปัญหาที่พบในกลุ่มที่หนึ่งก็คือในสังคมเมืองของโรงเรียนเรานะครับคือปัญหาคือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรจะได้รับครับ
2: วิธีการแนวทางสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในเพศในสังคมนะคะ 1. พูดคุยในการเสมอภาคทางเพศ 2. ตั้งศูนย์อบรมให้ความรู้ในเรื่องเสมอภาคทางเพศ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เมื่อสักครู่เป็นแนวคิดของกลุ่มที่3ใช่ไหมครับกลุ่มที่5เชิญต่อได้เลยครับมา
3: ปัญหาความเสมอภาคที่กลุ่มหนูพบนะคะคือการล้อเลียนรูปร่างค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะคือมีบทลงโทษสำหรับบุคคลที่กลั่นแกล้งและคุกคามทางเพศค่ะวิธีการแนวทางนะคะเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมนะคะสร้างความตระหนักให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าให้ทุกคนได้รู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพในเรื่องเพศค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางของกลุ่มที่5ใช่ไหมครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างเพศเชื้อชาติศาสนานะครับไม่ควรเป็นเหตุในการที่เราจะเลือกปฏิบัตินะครับว่าฉันจะทำอะไรกับใครยังไงเป็นกรณีพิเศษทุกคนไม่ว่าจะเพศเชื้อชาติศาสนาใดควรจะมีสิทธิ์และเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับสำหรับภาคเรียนที่1นะครับก็ครูขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพียงแค่นี้พบกันใหม่นะครับในภาคเรียนที่2ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรก็ต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับขย่าวขย่าวให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หา ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าก่อนที่เราจะได้เริ่มเรียนศาสนาคริสต์นะครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามผลของเรานะครับว่าจากที่เราวางแผนเป็นอย่างไรนะครับในชั่วโมงนั้นเนี่ยนักเรียนบางคนบอกว่าจะวางแผนปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นในสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองทีนี้ครูขออยากฟังนะครับครูอยากฟังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเวลาที่เราไปปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างขออาสาสมัคร1คนใครดีครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลองบอกเล่าครูหน่อยสิครับว่าผ่านมาแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนั่งสามารถนั่งตอบได้เลยครับ
3: วางแผนว่าจะเล่นบอลให้เก่งขึ้นครับ
2: วางแผนว่าจะเล่นบอลฟุตบอลให้เก่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
3: อานาปานสติครับ
2: อานาปานสติเอาไปใช้ยังไงครับ
3: ควบคุมลมหายใจทำให้มีสมาธิครับ
2: ควบคุมลมหายใจทำให้มีสมาธิในการ
3: ฝึกครับ
2: ในการฝึกเล่นบอลใช่ไหมฝึกเล่นฟุตบอลแล้วมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างครับที่เราเจอมีไหม
3: ไม่มีบอลครับ
2: ไม่มีบอลมีอุปสรรคเกี่ยวกับการที่เรานำหลักธรรมนี้ไปใช้ไหมครับ
3: ไม่มี
2: ไม่มีใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นขออีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่19เลขที่19ไหนลองบอกเล่าหน่อยสิครับว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างผลจากที่เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามแผนที่เราได้วางไว้เราทำอะไรเราทำอะไรก่อนครับ
4: หนูจะฝึกเล่นฟุตซอลค่ะ
2: ฝึกเล่นฟุตซอลใช่ไหมครับแล้วใช้หลักธรรมอะไรเอ่ยใช้หลักธรรมอะไร
4: อานาปานสติ
2: อานาปานสติ
4: เร้าคุณธรรมค่ะ
2: โยนิโสมนสิการแบบเร้าคุณธรรมใช่ไหมครับไม่เป็นไรเร้าคุณธรรมเราทำอย่างไรครับเราทำยังไงเอ่ย
4: คิดบวกค่ะว่าจะต้องทำให้ได้แล้วก็ไม่กดดันตัวเองเกินไปค่ะ
2: คิดบวกไม่กดดันตัวเองเกินไปใช่ไหมครับแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
4: ไม่มีค่ะ
2: ยังไม่มีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากแล้วนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคนไหนมีปัญหาบ้างไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยอุปสรรคปัญหาที่เราเจอตอนนี้ยังหาไม่เจอใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองปฏิบัติตามแผนไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเจอความสำเร็จที่เราทำได้และอุปสรรคที่เรายังทำไม่สำเร็จนะครับเราสามารถมาคุยแล้วก็พูดคุย

0: กับเรื่องนี้กันต่อได้หลังจากที่เราจบเรื่องศาสนาอิสลามไปแล้วดังนั้นนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับบทเรียนของเราครูมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมรับฟังนะครับวิดิทัศน์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเราไปรับชมกันเลยครับ
1: ครับพี่ก้อยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ
2: เราอยู่ที่ชุมชนจะบางตีก
1: อ
2: ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นตลาดรอมฎอนปกติแล้วเนี่ยถ้าช่วงทั่วไปตรงนี้ไม่ใช่ตลาดเป็นถนนธรรมดาม
1: ีเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอน
2: ช่วงรอมฎอนซึ่งใครๆเนี่ยต้องมา
1: อ
2: าบัติอันนี้ต้องมา
1: ครับ
2: เพราะของกินเยอะมาก
1: คนก็เยอะในช่วงเย็นแบบนี้ด้วย
2: ใช่เพราะว่าต้องมาหาซื้อก่อนที่จะเปิดบวชในช่วงค่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะคึกคักสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: ตลาดนัดรอมฎอนแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนยะรังชุมชนเมืองโบราณยะรังกลางเมืองปัตตานีครับความพิเศษของที่นี่คือเต็มไปด้วยขนมหวานที่หากินได้ไม่ง่ายบางอย่างมีเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนก็ว่าได้ครับ
1: คนเยอะจริง
2: ๆกินเยอะเยอะเยอะตอนนี้มันขยายเยอะแล้ว
1: เดี๋ยวพี่ก้อยพาไปเจ้าที่พี่เลือกเป็นบางเจ้าม
2: ันมีได้ทุกเจ้าเพราะมันไม่มีเจ้าเฉพาะเขาจะวนร้านขนมหวานขายดีเพราะว่าบางทีเวลาเขาบวชมาทั้งวันมันจะต้องกินอะไรที่หวานๆก่อนกินนี่นะคะลำซำและอันนี้แบงอันนี้คืออะไร
4: อันนั้นกล้วยกับไข่
2: กล้วยกับไข
4: ่
2: เรียกอะไร
4: อะไรนี่เขาเรียกว่าก
2: อดออ
1: ันนั้นกอดอเป็นกล้วยกับไข
2: ่อันนี้แป้งกับไข่
1: แป้งกับไข่นี่คืออะไรนะ
2: นิบะเห็นไหมพี่จำแม่น
1: นิบะโอ้นี่อยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเลยหรือเปล่าครับเนี่ยลูกค้าเยอะไหมครับก็เป็นช่วงอย่างนี้
4: ลูกค้าเยอะค
1: ่
4: ะ
2: เดี๋ยวพี่เล็งขนมที่มันหาแปลกๆนิดนึง
1: ได้
2: อ๋อขนมที่เป็นขนมเฉพาะ
1: ครับ
5: เป็นโซโลลาโดค่ะ
1: โซโลลาโด
5: โซโลลาโด
1: ทำมาจากอะไรครับ
5: ทำจากปลา
1: ทำจากปลา
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อเป็นอันนี้เป็นขนมหรือว่าเป็นอาหารคาว
5: เป็นอาหารคาว
1: อ๋อกินแบบจริงจังปกติช่วงปกติหากินได้ไหมเนี่ยหรือกินได้เฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้น
5: ปกติมีแต่น้อย
1: มีแต่น้อยแล้วทำไมช่วงนี้เพราะทำมาขายเยอะ
5: หมดอัปรอมฎอนค่ะช่วงรอมฎอน
1: ครับ
2: ได้กี่ถุงคะวันนึงได้กี่ถุงนี้ขายได้กี่ถุงได
6: ้ได้ประมาณ 4,500 บาทวันนึง
2: วันนึงอ่ะนะโอ้พวกก็ซื้อไปกินก่อนเปิดบวชใช่มั้ยอ๋อ
1: 4,000 ถุงหรือ 4,000 บาท
6: 4,000 บาท
1: โอ้ความสดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ
6: 100%
1: ครับ
7: ปีเราขายประมาณตั้ง20ปีแล้วปลาเราขายไม่ค่อยสด
1: 20กว่าปีแล้วเหรอ
7: 20โ
1: คครับ
7: นะเพราะว่าเราขายของอะไรไม่สด
6: ขายสด
1: โอ้แม้จะมีข่าวมีอะไรนี่คนก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมเนาะคนไม่ได้บางตาลงเลย
6: ไม่ค่ะ
3: ที่นี่แม้จะเน้นขนมหวานสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่ลาบวชหรือละศีลอดในแต่ละวันแต่ตลอดทางเราพบเห็นคนไทยพุทธไม่น้อยนะครับที่เดินชิมช็อปอาหารผ่านถนนเส้นนี
1: ้ปกติเวลามีเดือนรอมฎอนแบบนี้เราเคยมาเที่ยวตลาดแบบนี้บ่อย
8: ไหมไม่ค่ะปีนี้ปีแรกที่มา
1: ปีนี้ปีแรกที่มา
8: ใช่
1: ใครแนะนำมาครับ
9: เพื่อน
1: ที
9: ่ครับผมเป็นมุสลิมพอดีครับผมเป็นมุสลิมแล้วมาซื้อตรงนี้บ่อย
1: ครับ
9: ก็เลยแนะนำเพื่อนช่วงเปิดบวชมาซื้อตรงนี้มาของขายเยอะ
1: เป็นคนพุทธอย่างน้องเป็นคนที่ไหนอันเนี้ย
8: พัทลุงค่ะ
1: คนพัทลุงแล้วก็มาอยู่ที่ปัตตานีเราก็มาเดินได้
8: ใช่
1: ครับของเยอะไหม
8: เยอะค่ะเยอะมาก
1: กินเป็นหรือเปล่าเนี่ย
8: กินเป็น
1: ก
8: ินง่ายที่นี่
9: เหมือนเมื่อกี้ตะปงอะไรนะตะปง
8: ตะปงปูงอ
1: ไหนโชว์ของกินหน่อยซิได้อะไรมาบ้าง
8: ไก่ย่างกับ
9: หัวอุด
8: มีไก่ฉีกค่ะ
1: มีไก่ฉีก
8: นี่เพื่อนซื้อโรตีปลาแยมา
1: ไหนดูหน่อยคืออะไร
9: คือโรตี
1: คือโรตี
9: แล้วก็มีแกงกินกับแกงครับผม
1: กินกับแกง
9: ครับผมแล้วก็มันจะมีอันนึงคือเป็นซอสตัวหวานครับผมเลือกได้จอน
1: เดี๋ยวพี่ดูหน่อยสิน
9: ี่ครับ
1: โอ้เขามีซอสมีโรตีกินกับเป็นซอสแบบ
9: ชีกินเลย
1: ไม่ต้องชีกินเลย
3: ถ้าพูดถึงความเหมือนของผู้คนคงหาจุดร่วมได้ยากแต่ถ้าเป็นความต่างระหว่างคนคงตอบได้เลยว่านับได้ไม่ถ้วน โลกใบนี้จึงเต็มไปด้วยความแตกต่างระหว่างผู้คนแต่คงไม่ใช่เหตุผลที่เราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวหลังจากที่พวกเราได้รับชมวิดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครูมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับคำถามแรกเลยนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าเดือนรอมฎอนหรือไม่แล้วเดือนรอมฎอนคืออะไรเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมบางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยใครเคยบ้างยกมือใครเคยได้ยินบ้างครูได้ยินเสียงอยู่นะแต่พอยกมือไม่มีใครยกมือเลยใครเอ่ยเดือนรอมฎอนคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างไม่มีใครทราบเลยเหรอนักเรียนปลายทางทราบไหมครับว่าเดือนรอมฎอนเกี่ยวข้องอะไรกับชาวมุสลิมมีคนจะตอบไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยลองกลุ่ม3กลุ่ม3ลองดูสิครับว่าเดือนรอมฎอนเราคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไร
10: เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมมีการถือศีลอดค่ะ
0: เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดนะครับแน่นอนนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกเลยเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นเดือนสำคัญนะครับเป็นเดือนสำคัญมีอยู่ทั้งหมด30วันด้วยกันนะครับชาวมุสลิมจะถือศีลอดอดข้าวอดน้ำและงดทำกิจกรรมบางอย่างนะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะครับโดยเขามีความเชื่อว่าในเดือนนี้เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้านะครับได้ประทานนะครับเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานนะครับให้กับนบีมูฮัมหมัดนะครับจึงทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็อยากจะทำให้เดือนนี้เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์เป็นเดือนที่ทุกคนจะนมัสการต่อพระเจ้าเข้าถึงต่อพระเจ้านะครับทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาคือตลาดรอมฎอนเป็นของคนไทยมุสลิมใช่ไหมครับแล้วคนไทยพุทธไปเดินซื้อของได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมครับนักเรียน
11: ได
0: ้ได้อย่างในวิดิทัศน์ใช่ไหมครับก็ไปเดินเห็นชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายหรือว่าศาสนาใดก็ตามก็สามารถซื้อขายได้ใช่ไหมครับทีนี้ขอถามหน่อยว่าเพราะอะไรเอ่ยเลขที่26ครับอยู่ไหนเอ่ยเลขที่26บอกคุณหน่อยสิครับว่าทำไมเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับเราสามารถไปเดินตลาดรอมฎอนได้ไหมครับซึ่งผู้ขายเนี่ยก็คือเป็นชาวมุสลิมเราสามารถไปซื้อสินค้าเขาได้ไหมครับ
11: ได้ค่ะ
0: ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับในวิดิทัศน์เราเห็นชาวพุทธไหมครับ
11: เห็นค่ะ
0: ในตลาดมีอะไร
11: มีของกินค่ะ
0: มีของกินแล้วของกินเนี่ยแบ่งแยกไหมชาวพุทธห้ามกินแบ่งแยกไหมครับ
11: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้แบ่งแยกแสดงว่าสรุปแล้วเราไปซื้อของได้เพราะเหตุใดครับ
11: เพราะไม่มีการแบ่งแยกค่ะ
0: เพราะตลาดรอมฎอนไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าชาวพุทธชาวคริสต์ห้ามเข้ามาซื้อขายในตลาดรอมฎอนใช่ไหมครับ
11: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนหรือศาสนาใดก็ตามนะครับทีนี้ต่อไปอีกหนึ่งคำถามนะครับตลาดรอมฎอนช่วยให้คนไทยพุทธนะครับกับคนไทยมุสลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าเวลาที่เราเดินไปในตลาดสมมุติว่าเราเดินไปในตลาดรอมฎอนสิ่งที่เราจะเจอเราเจอใครเอ่ยเราเจอชาวมุสลิมเรานอกจากเจอชาวมุสลิมแล้วเราเจออะไรอีกเราเจอชาวพุทธเราเจออะไรอีกเข้ามาในตลาดเราเจออาหารเราเจอผลไม้เราไปทำไมตลาดเนี่ยเราไปทำไมไปซื้อของแล้วระหว่างที่เราซื้อของสายตาของเราจะมองเห็นอะไรบ้างนักเรียนบอกว่ามองเห็นอาหารมองเห็นชาวพุทธมองเห็นชาวมุสลิมและเวลาเราซื้อของเราต้องพูดกับแม่ค้าไหมพูดไหมการที่เราเป็นชาวไทยพุทธไปซื้อของกับแม่ค้าพ่อค้าชาวไทยมุสลิมมันก็เกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นผลที่เกิดขึ้นมามีความสัมพันธ์ดีหรือไม่ดี
12: ด
0: ีเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับ เข้าไปในตลาดมีคนทักทายกันใช่ไหม

ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันนะครับเคารพในความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับโดยที่เราไปลบหลู่เขาไหมเวลาเราไปตลาดเนี่ยไม่ใช่ไหมเพราะจุดประสงค์เรามาเพื่อซื้อของใช่ไหมครับมาดูวัฒนธรรมต่างๆของชาวมุสลิมนะครับที่แตกต่างจากเราแล้วก็เพื่อให้เราได้รับรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ในสังคมได้อย่างสงบสุขนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามโดยผ่านการศึกษาจากใบความรู้นะครับและเราจะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับหาคำใบ้เช่นเดิมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับได้ตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างของทางศาสนาว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรแม้ว่าเราจะต่างศาสนากันนะครับกิจกรรมแรกของเราอย่างที่ครูบอกว่าเราจะได้มาศึกษาและค้นคว้าหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นหลักที่ชาวมุสลิมนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเลยนะครับนักเรียนโดยครูจะแบ่งกลุ่มอย่างนี้นะครับนักเรียนกลุ่มที่1จะรับผิดชอบศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการปฏิญาณตนนะครับกลุ่มที่2เกี่ยวกับการละหมาดกลุ่มที่3การถือศีลอดกลุ่มที่4การบริจาคทานหรือว่าสกาตนะครับกลุ่มที่5การประกอบพิธีฮัจญ์และกลุ่มสุดท้ายนะครับการถือศีลอดนะครับซึ่งจะตรงกับกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่6เนี่ยจะได้ซ้ํากันเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับนี่คือหัวข้อที่เราจะต้องศึกษาจากใบความรู้นะครับนี่ก็จะเป็นใบความรู้นะครับเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ5ประการนะครับนักเรียนปลายทางก็หยิบใบความรู้ขึ้นมาศึกษาได้เลยนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนศึกษาแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนักเรียนจะต้องคิดไว้เลยเราศึกษาแล้วเราจะต้องสรุปสาระสำคัญให้ได้ใครเราต้องคิดไว้ในใจเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่แล้วทำไปทำไมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดคืออะไรนะครับลองเขียนหรือว่าลองคิดกันในกลุ่มนะครับเมื่อเราศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมจับคู่หลักปฏิบัติซ่อนคำใบ้กันนะครับลงมือได้ครับ

นะครับข้อที่3แต่ละกลุ่มต้องเดินหาคำใบ้3คำที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองเท่านั้นนะครับนี่คือคำอธิบายกำหนดเวลาทั้งหมด3นาทีในการหาคำใบ้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่าไม่มีบัตรคำนะครับไม่มีคำใบ้ให้นักเรียนปลายทางที่แต่ละกลุ่มเนี่ยได้หลักปฏิบัติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางกลุ่มได้การปฏิญาณตนบางกลุ่มได้การถือศีลอดเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์นี้ไว้ให้นะครับเพื่อนักเรียนดูว่าคำใบ้ไหนน่าจะเกี่ยวข้องนะครับกับหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด15คำใบ้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมจับผู้หลักปฏิบัติซ่อนคำของเราแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเล่นเกมกันขอให้นักเรียนต้นทางนะครับยืนเป็นวงกลมนะครับเริ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ยืนกันเป็นวงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมที่จะเล่นเกมหาคำใบ้หรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหาคำใบ้ที่เป็นหลักปฏิบัติของหลักปฏิบัติของกลุ่มตนเองเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ครับหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนทุกกลุ่มมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจ
0: มั่นใจเสียงดังฟังชัดมากนะครับทีนี้เมื่อมั่นใจเดี๋ยวเรามาเริ่มกลุ่มแรกกันเลยนะครับกลุ่มแรกคือการปฏิญาณตนกลุ่มแรกได้คำใบ้ไปเอาคำใบ้อะไรมาบ้างครับ
2: ได้คำว่ากล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ค่ะ

0: แล้วก็อันที่2ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมค่ะอันที่3ได้เป็นยืนยันจะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: เรามาดูกันว่ากลุ่มที่1นั้นจะถูกต้องหรือไม่นะครับคำเฉลยของครูนะครับข้อ1กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์นะครับข้อที่2จุดเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมนะครับและสุดท้ายคือยืนยันจะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดถูกต้องไหมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เมื่อเราหาคำใบ้ได้ถูกต้องแล้วเราได้อ่านได้ศึกษาจากใบความรู้แล้วลองบอกเล่าคุณหน่อยสิครับลองสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิญาณตนหน่อยว่าคืออะไร
2: การปฏิญาณตนคือเป็นการปฏิญาณตนของชาวมุสลิมครับชาวมุสลิมจะมีการทำการปฏิญาณตนโดยมีการทำคือกล่าวคำปฏิญาณตนและต้องกล่าวด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นไม่ใช่ให้เพียงการพูดทางกายครับและสามารถทำได้ตอนใดบ้างสามารถทำได้ตอนที่ผู้เข้าศาสนาใหม่ทำได้ในตอนละหมาดและทำได้ก่อนเสียชีวิตครับทำเพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมและแสดงถึงความศรัทธาครับ
1: ทำเพื่อแสดงถึงความศรัทธาต่อพระเจ้าของศาสนาอิสลามใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูการปฏิญาณตนนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับการปฏิญาณตนคือคำประกาศศรัทธาที่สำคัญที่สุดของมุสลิมนะครับเพื่อแสดงถึงความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและยอมรับศาสนทูตของพระองค์อย่างชัดเจนและจริงใจนะครับนักเรียนทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าพระเจ้าในศาสนาอิสลามมีพระนามว่าอะไรเอ่ยก็คือพระอะไรนะพระอัลเลาะห์นั่นเองใช่ไหมครับก็จะเป็นพระเจ้าในศาสนาอิสลามเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะครับตามความเชื่อของศาสนาอิสลามทีนี้ต่อไปถ้าเราพูดถึงศาสดาล่ะนักเรียนศาสดาคือใครเอ่ยในศาสนาอิสลามนบีมูฮัมหมัดนะครับเป็นการทบทวนความรู้นักเรียนนะครับทีนี้ต่อไปพิธีที่2หลักปฏิบัติที่2นะครับคือการละหมาดกลุ่มที่2ได้การละหมาดใช่มั้ยครับได้คำใบ้อะไรมาบ้างไหนลองบอกเล่าคุณหน่อยสิครับ3คำใบ
3: ้ได้มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะครับ
1: มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะพูดดังๆพูดดังๆได้เลยครับ
3: มุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็ยืนก้มกับพร้อมบทสวดครับ
1: และสุดท้าย
3: ทำวันละ5เวลาครับ
1: ทำวันละ5เวลาทีนี้เรามาลุ้นกันว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับคำเฉลยของครูการละหมาดนะครับคำใบ้แรกคือทำวันละ5เวลานะครับคำใบ้ที่2คือมุสลิมไทยหันหน้าไปทางนครมักกะและสุดท้ายคือยืนก้มกราบพร้อมบทสวดนะครับก็สอดคล้องกับนักเรียนทุกข้อทีนี้กลุ่มที่2ครับไหนลองบอกเล่าครูหน่อยว่าจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้มาแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เอาบัตรคำเอาคำใบ้มาถูกต้องเลยทั้ง3ข้อเนี่ยการละหมาดคืออะไรครับลองดูเปลี่ยนคนบ้างใครจะเป็นคนพูดดีครับไม่เป็นไรปรึกษากันได้นะครับการละหมาดคืออะไรครับ
3: การละหมาดคือการนมัสการพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลามหนึ่งในเสาหลักของศาสนาอิสลามทั้ง5มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของมุสลิมครับ
1: ก็คือหลักๆคือเพื่อนมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับการละหมาดทีนี้เรามาดูนะครับคำตอบก็จะเหมือนกับของนักเรียนเลยนะครับก็คือการนมัสการพระเจ้าอย่างเป็นระบบนะครับและมีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อแสดงความศรัทธาความเคารพและความภักดีต่ออัลเลาะห์นะครับมุสลิมไทยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมักกะซึ่งอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปช่วงเวลาของการละหมาดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดกี่เวลาเอ่ยกลุ่มที่2 5เวลาด้วยกันนะครับที่แรกเวลาแรกคือย่ำรุ่งนะครับ2คือตอนบ่ายนะครับเย็นพบค่ำและสุดท้ายคือ กลางคืนนะครับสรุปแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรนะนักเรียนทำไปเพื่ออะไรเอ่ยนมัสการพระเจ้านะครับต่อไปการถือศีลอดกลุ่มที่3ครับได้คำใบ้อะไรบ้างการถือศีลอด
4: งดเว้นจากการพูดจาหยาบคายการกระทำผิดศีลและธรรมงดกินดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณถึงค่ำเริ่มอดอาหารหลังจากรับประทานมื้อซูโฮ
1: นี่คือคำใบ้ทั้ง3คำใบ้ทีนี้เรามาดูว่าถูกต้องหรือไม่นะครับการถือศีลอดนะครับคำใบ้ที่1คืองดกินดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณถึงค่ำนะครับข้อที่2เริ่มอดอาหารหลังรับประทานมื้อซูโฮนะครับและข้อที่3คืองดเว้นจากการพูดจาหยาบคายการกระทำที่ผิดศีลธรรมนะครับการรับประทานมื้อซูโฮก็คือรับประทานก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์เป็นยังไงนักเรียนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกอดอาหารอดน้ำนะครับทีนี้กลุ่มที่3บอกครูหน่อยครับว่าการถือศีลอดคืออะไรเอ่ยลองดูนะครับการถือศีลอดคืออะไรจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้มา
5: การถือศีลอดคือชาวมุสลิมถือศีลอดคือการงดเว้นการกินการดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งอัลเลาะห์ฝึกความอดทนและความศรัทธาค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะเป็นการฝึกความอดทนนะครับฝึกความศรัทธานะครับซึ่งการถือศีลอดนะครับไม่ใช่เพียงการอดอาหารและน้ำเท่านั้นแต่เป็นการฝึกจิตใจนะครับให้บริสุทธิ์และพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเป็นคนดีในสังคมทีนี้ครูมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางประโยชน์ของการถือศีลอดให้นักเรียนนึกภาพตามครูนะครับตอนที่ชาวมุสลิมเขาถือศีลอดเนี่ยเขาอดข้าวอดน้ำใช่ไหมถ้าเราลองอดข้าวอดน้ำสักหนึ่งวันนักเรียนคิดว่าจะเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างปวดท้องมีอาการอะไรอีกหิวรู้สึกยังไงบ้างกระหายน้ำไม่มีแรงนักเรียนคิดว่าคนจะมีคนประเภทไหนอีกบ้างที่จะเป็นคนที่หิวทรมานไม่มีแรงอ่อนล้าเป็นคนประเภทไหนคนแบบไหนเอ่ยที่ลักษณะความรู้สึกเนี้ยคนอะไรนะคนยากไร้คนยากจนใช่ไหมครับดังนั้นเราจะรู้สึกกับเขาอย่างไรถ้าเวลาที่เราอดข้าวเรารู้สึกทรมานมากเลยเราจะนึกถึงคนยากไร้คนที่ไม่มีกินจริงๆใช่ไหมมันคือการฝึกการอะไรเอ่ยนักเรียนการถือศีลอดเนี่ยมันฝึกอะไรเอ่ยฝึกอะไรในใจของเราฝึกวินัยฝึกอะไรอีกความอดทนนอกจากความอดทนแล้วฝึกอะไรอีกที่ครูได้บอกไปฝึกอะไรครับฝึกความเมตตาใช่ไหมเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นว่าคนนี้เนี่ยเหมือนสมมติว่าเห็นขอทานหรือเห็นคนที่ไม่มีจะกินเป็นคนยากไร้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกของการไม่มีจะกินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันก็เลยกระตุ้นในจิตใจเราเนี่ยให้เราเป็นยังไงอยากจะบริจาคอยากจะทำให้สังคมนี้ดีขึ้นอยากให้เขาเนี่ยไม่ต้องอดอยากใช่ไหมครับนี่คือข้อดีหรือว่าประโยชน์ของการถือศีลอดนั่นเองทีนี้ต่อไปการบริจาคทานหรือว่าสกาตนะครับกลุ่มที่4ได้คำใบ้อะไรมาบ้างครับ
6: คำแรกนะครับคือบริจาคทรัพย์ช่วยผู้ยากไร้ครับคำที่2ชำระล้างทรัพย์และจิตใจครับคำที่3จ่ายปีละครั้งตามเกณฑ
1: ์ทีนี้เรามาดูว่าสอดคล้องกับของครูหรือไม่นะครับการบริจาคทานนะครับก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าบริจาคทรัพย์ช่วยผู้ยากไร้นะครับจ่ายปีละครั้งตามเกณฑ์และสุดท้ายคือชำระล้างทรัพย์แล้วก็จิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้บอกครูหน่อยว่าการบริจาคทานตามที่เราได้สรุปมาคืออะไรครับ
7: คือชาวมุสลิมบริจาคทานครับคือผู้ที่ต้องจ่ายซะกาตต้องเป็นมุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงเกณฑ์ครับส ทุกๆ1ปีตามปฏิทินของอิสลามครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดสนและเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะก็คือการสกาตก็คือการบริจาคทรัพย์สินนะครับส่วนหนึ่งของชาวมุสลิมนะครับที่มีทรัพย์สินถึงเกณฑ์ด้วยนะเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และพัฒนาสังคมนะครับประโยชน์ของการสกาตกลุ่มที่4ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าประโยชน์ของการสกาตคืออะไรเอ่ยการที่เราบริจาคให้ทานผู้อื่นน่ะมันมีประโยชน์อย่างไรลองดูครับมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
7: ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครับ
1: ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วเกิดความรู้สึกยังไงบ้างในจิตใจของเราอ่ะ
7: ทำให้จิตใจบริสุทธิ์และลดความตระหนี่ครับ
1: ลดความตระหนี่ทีเหนียวใช่ไหมลดความที่เห็นแก่ตัวลงได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ประโยชน์ของการสกาตนะครับก็คือช่วยลดความยากจนนะครับกระจายความมั่นคงมั่งคั่งนะครับชำระล้างจิตใจของผู้บริจาคและส่งเสริมความสามัคคีในสังคมมุสลิมสุดท้ายหลักปฏิบัติสุดท้ายเป็นของกลุ่มที่5การประกอบพิธีฮัจญ์ได้อะไรบ้างครับคำใบ้ของเราอ่ะกลุ่มที่5ลองบอกหน่อยครับมีอยู่ทั้งหมด3คําใบ
5: ้เดินทางไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ค่ะเวียนรอบกะบะค่ะรวมผู้แสวงบุญจากทั่วโลกค
1: ่
5: ะ
1: นี่คือ3คําใบ้นะครับทีนี้เรามาดูว่าสอดคล้องหรือว่าถูกต้องกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเดินทางไปยังนครศักดิ์สิทธิ์นักเรียนนครศักดิ์สิทธิ์คือนครอะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรเอ่ยนครอะไรนครเวลาเราละหมาดชาวมุสลิมละหมาดหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเพื่อหันหน้าเมืองอะไรเอ่ยมักกะใช่ไหมนครศักดิ์สิทธิ์ก็คือนครมักกะนั่นเองนะครับข้อที่สองคือเวียนรอบกะบะนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับศาสนสถานนะครับที่สำคัญของชาวมุสลิมนะครับและสุดท้ายคือรวมผู้แสวงบุญจากทั่วโลกนะครับกลุ่มที่5บอกเล่าหน่อยสิครับว่าการประกอบพิธีฮัจญ์คืออะไรครับ
5: คือการที่ชาวมุสลิมนะคะแสวงบุญที่วิหารกะบะค่ะเรียกว่าฮัจญ์ค่ะโดยการตั้งเจตนาการเวียนรอบกะบะและการเดินระหว่างเนินเขาค่ะทำในเดือนที่12ตามปฏิทินอิสลามค่ะเพื่อสอนให้นอบน้อมถ่อมตนส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของชาวมุสลิมค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือเป็นศาสนกิจสำคัญนะครับของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตสำหรับผู้ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและทรัพย์สินนะครับและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับนี่กล่องสีดำนี้คือวิหารกะบะนะครับที่ชาวมุสลิมนะครับในชีวิต1ครั้งเนี่ยจะต้องมาเดินรอบวิหารกะบะที่นครมักกะให้ได้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีใช่ไหมนักเรียนความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดชนชาติใดนะครับหรือจะเป็นคนผิวสีอะไรเพศอะไรนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในวิหารกะบะนี้แล้วนะครับทุกคนก็สวมชุดสีขาวเดินรอบวิหารกะบะเช่นเดียวกันนะครับแสดงถึงความเท่าเทียมนะครับในพิธีนี้นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำใบงานนะครับเรื่องพิธีกรรมของศาสนาอิสลามจะมีคำถามอยู่ทั้งหมด2คำถามนะครับคือ1หากนักเรียนเห็นเพื่อนที่กำลังล้อเลียนเพื่อนที่นับถือศาสนาที่ต่างกันนักเรียนจะทำอย่างไรเพราะเหตุใดข้อที่2การที่สังคมขออภัยครับการที่คนในสังคมนับถือศาสนาแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งผลอย่างไรมีทั้งหมด2ข้อนะครับขอให้นักเรียนถ้าคิดคำตอบไม่ได้ลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูคำถามข้อที่1 นะครับถามว่าถ้าเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเลียนนะครับเพื่อนที่นับถือศาสนาไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนจะทำอย่างไรเพราะอะไรครับกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนครับลองบอกหน่อยสิครับเราจะทำอย่างไรดีถ้าเห็นเพื่อนล้อเลียนนะครับกลุ่มที่1ว่ายังไงบ้างครับ
1: เข้าไปตักเตือนครับแล้วก็ห้ามให้หยุดครับเพราะว่าการล้อเลียนไม่ใช่สิ่งที่ดีครับควรจะให้เพื่อนเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะว่าเพื่อนจะได้เป็นคนที่ดีในสังคมครับแล้วก็จะได้ยอมรับความต่างของศาสนาครับและให้เกียรติศาสนาครับ
0: ครับผมนักเรียนขอถามอีกคำถามหนึ่งการที่เราบอกว่าอย่าไปล้อเลียนเพื่อนอย่าไปล้อเลียนศาสนาเพื่อนเพราะว่าอะไรถ้าเราล้อเลียนมันจะส่งผลกระทบยังไงอ่ะ
1: ก็จะไม่ให้เกียรติศาสนาครับ
0: ไม่ให้เกียรติศาสนาการที่เราไม่ให้เกียรติศาสนาซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมในโรงเรียนในห้องเรียน
1: อาจจะเกิดข้อแตกต่างครับแล้วก็
0: อาจจะเกิดข้อแตกต่างแล้วอะไรครับ
1: การ
0: แบ่งแยกกันใช่ไหมเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ด้วยใช่ไหมครับ ยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่สองคำถามเดิมนะครับถ้าเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเพื่อนเราจะทำยังไงครับเพราะเหตุใด
2: เราควรเข้าไปห้ามเพราะเราควรเคารพกันนับถือทางศาสนาซึ่งกันและกันและไม่สร้างความบาดหมางกันครับ
0: เราต้องเข้าไปห้ามใช่ไหมแล้วก็เราต้องเข้าใจความแตกต่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามทีนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะครับสำหรับข้อแรกว่ายังไงบ้างครับจะเข้าไปทำอย่างไรดีจะบอกเพื่อนอย่างไรดีครับ
3: เข้าไปเตือนหรือบอกเพื่อนว่าไม่ควรล้อเพราะทุกศาสนาไม่มีการแบ่งแยกและจะไม่เหยียดศาสนาผู้อื่นค่ะ
0: เราจะไม่เหยียดศาสนาผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง
3: เกิดความแตกแยกค่ะ
0: เกิดความแตกแยกใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเห็นเพื่อนโดนแกล้งนะครับเพราะว่าขออภัยครับถ้าเราเห็นเพื่อนแกล้งหรือล้อเลียนเพื่อนที่นับถือศาสนาไม่เหมือนเรานะครับก็ต้องรีบเข้าไปห้ามนะครับและบอกด้วยความเข้าใจนะครับบอกด้วยวาจาที่ดีว่าการที่ทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับต้องบอกเหตุผลเขาให้ได้นะครับเหมือนนักเรียนทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถบอกเหตุผลได้ดีนะครับเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะนับถืออะไรก็ตามไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามก็ต้องมีความรักความเมตตานะครับให้กับเพื่อนนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2การที่คนในสังคมนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งผลอย่างไรครับกลุ่มที่4ขอ1คนครับส่งผลอย่างไรเอ่ยชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยคริสต์นะครับอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอยู่ร่วมกันได้ในห้องเรียนนี้มันจะส่งผลอย่างไรครับ
4: เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นมิตรกันทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะ
0: เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใช่ไหมครับเป็นมิตรกันใช่ไหมเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนจะพูดคุยยังไงดีถ้าพูดคุยต่างศาสนาเนี่ยเรานับถือศาสนาคริสต์คนนู้นนับถือศาสนาอิสลามเรานับถือศาสนาพุทธเวลาเราพูดคุยกันต้องพูดคุยยังไงครับพูดจายังไงเอ่ย
4: พูดคุยปกติสุภาพค
0: ่
4: ะ
0: พูดคุยปกติสุภาพใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5การที่ทุกๆศาสนาหรือว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาอยู่ร่วมกับเรามันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับอยู่ร่วมกันได้ด้วยนะกลุ่มที่5ว่ายังไงบ้างครับ
5: สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกันค่ะไม่มีการแบ่งแยกค่ะจะส่งผลให้สามารถแชร์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการกินการใช้ชีวิตต่างๆค่ะ
0: ก็คือการเราจะได้รู้ว่าศาสนานี้เขามีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมอย่างไรเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็อยู่กันด้วยสันติใช่ไหมรู้เขารู้เรานะครับสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6การที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้จะส่งผลอย่างไรบ้างครับ
5: ทำให้สังคมสงบสุขอยู่ด้วยกันอย่างสันติไม่เกิดการทะเลาะวิวาทมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันสามารถพึ่งพากันได้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากประทับใจในคำตอบของนักเรียนทั้ง6กลุ่มนะครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมสุดท้าย reflection สะท้อนคิดนะครับขอ1คนละกันมาลองอ่านสถานการณ์นะครับของครูเนาะเพราะว่ามีเยอะมากนะครับสถานการณ์จะขอเป็นเลขที่27ครับเลข27อยู่ไหนเอ่ยออกมาหน่อยครับเลขที่27เอาไมค์มาด้วยลูกทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะครับในสิ่งที่เพื่อนกำลังบอกเล่าเพราะว่าเมื่อเราฟังสถานการณ์จบจะมีคำถามมาสอบถามนักเรียนด้วยนะครับพร้อมยังเอ่ย
6: พร
0: ้อมแล้วนะครับเริ่มอ่านได้เลยเรื่องอะไรเอ่ย
6: โตอามัดกับหลวงพ่อใจดีค
0: ่
6: ะ
0: เริ่มได้เลยครับ
6: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีในภาคใต้มีชาวพุทธและชาวมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในหมู่บ้านมีโต๊ะอามัดเป็นผู้นำทางศาสนาอิสลามและหลวงพ่อใจดีเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถืออยู่มาวันหนึ่งมัสยิดในหมู่บ้านต้องการการซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดหลวงพ่อใจดีชวนญาติโยมบางส่วนมาช่วยซ่อมแซมหลังคามัสยิดด้วยหลังจากนั้นไม่นานวัดก็มีงานก่อสร้างหลังศาลาหลังใหม่ชาวมุสลิมในหมู่บ้านก็ไปร่วมช่วยงานทั้งช่วยขนของแจกน้ำและช่วยดูแลความสะอาดแม้แต่เด็กนักเรียนในหมู่บ้านทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมต่างก็ร่วมกันเก็บขยะปลูกต้นไม้และเล่นกีฬาในสนามโรงเรียนเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา
0: จบแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่าเพิ่งไปบอกคุณหน่อยครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวระหว่างศาสนาอะไรกับศาสนาอะไรครับ
6: ศาสนาอิสลามกับพุทธค่ะ
0: เขาทำอะไรกันอยู่ในชุมชน
6: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ
0: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่น
6: ช่วยซ่อมหลังคาช่วยสร้างศาลาวัดใหม่ค่ะ
0: มันแสดงถึงอะไรเอ่ย
6: ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
0: แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนนะครับเป็นนักเรียนในหมู่บ้านนั้นเราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เรานั้นในชุมชนนี้นึกภาพเนาะในชุมชนนี้มี2ศาสนามีศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแล้วเราเป็นเด็กเราเป็นนักเรียนในหมู่บ้านนั้นเราจะทำยังไงให้ชุมชนอยู่อย่างสงบนะครับขอเลขที่11ครับเลขที่11บอกคุณหน่อยครับว่าเราจะทำยังไงเอ่ยให้ชุมชนของเรามีความสงบ
1: ไม่แบ่งแยกกันครับ
0: ไม่แบ่งแยกอะไรเอ่ยพฤติกรรมของการไม่แบ่งแยกต้องทำยังไง
1: ไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แสดงความเกลียดชังต่อกันครับ
0: ไม่แสดงความเกลียดชังต่อกันใช่ไหมไม่แบ่งแยกยังมีอีกไหมมีอีกไหมครับไม่มีแล้วเวลาเราพูดจากันต้องเป็นยังไงเอ่ย
1: พูดจาสุภาพ
0: พูดจาสุภาพพูดจาดีใส่กันใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ครับบอกคุณหน่อยถ้าเราเป็นนักเรียนในชุมชนนั้นเราจะทำอย่างไรดี

0: ใช้ชีวิตปกติครับไม่แบ่งแยกหรือพูดเบียดเบียนเพื่อนครับ
1: ใช้ชีวิตปกติแล้วเราจะช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างในเรื่องเนี่ยเขามีการช่วยกันซ่อมหลังคาใช่ไหมช่วยการสร้างศาลาเราเป็นนักเรียนเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: จิตอาสาครับ
1: มีจิตอาสาเช่น
0: เก็บขยะในชุมชนครับ
1: เก็บขยะในชุมชนใช่ไหมครับอาจจะทำเองไหมหรือว่าทำแค่ชาวพุทธเท่านั้นเลย
0: ช่วยกันครับ
1: ช่วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับทีนี้คำถามต่อไปถามว่าถ้ามีเพื่อนต่างศาสนาในห้องเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนให้นักเรียนนึกภาพเนาะในห้องเรียนเราเนี่ยมีผู้คนนับถือศาสนาพุทธ 100% เลยแต่อยู่มาวันหนึ่งมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ามา1คนนักเรียนจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรดีขอเป็นเลขที่20ครับเลขที่20เราจะทำอย่างไรดีเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดีครับให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนม.2
2: ทำตัวปกติแล้วก็พาเพื่อนไปทำกิจกรรมค่ะ
1: ทำตัวปกติพาเพื่อนไปทำกิจกรรมใช่ไหมครับเช่นกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ย
2: เช่นพาเพื่อนไปเดินเล่นหรือว่าพาเพื่อนไปกินข้าวโดยที่ไม่แบ่งแยกชนชั้นค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ต่อไปขออีกหนึ่งคนนะครับเลขที่26ครับเลข26อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับว่ามาได้เลยครับ
3: ควรให้เกียรติศาสนาของเพื่อนค่ะ
1: ทำอย่างไรเอ่ยให้เกียรติศาสนาของเพื่อน
3: ไม่ล้อเลียนศาสนาของเพื่อนค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ล้อเลียนศาสนาเพื่อนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากทีนี้นักเรียนนึกภาพตามครูนะครับถ้าหากว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาต้องไปละหมาดในช่วงพักกลางวันนักเรียนที่เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะทำยังไงดีครับพาเพื่อนไปละหมาดเราอยู่ในวงของการศาสนาอยู่ในร่วมพิธีของการละหมาดด้วยไหมไม่แล้วเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดียืนรอใช่ไหมครับให้เพื่อนปฏิบัติศาสนกิจของตนเองให้เสร็จใช่ไหมครับรบกวนเพื่อนไหมไม่ใช่ไหมครับก็ให้เกียรติแล้วก็เข้าใจความแตกต่างนะครับเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ในห้องเรียนโรงเรียนแล้วก็สังคมของเรานะครับทีนี้ต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วถามว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามส่งดีต่อนักเรียนอย่างไรส่งผลดีอย่างไรบ้างครับ
4: ให
1: ้
4: ได
1: ้
4: ร
1: ู้ให้ได้รู้อะไรอ่ะให้ได้รู้ว่าจับไมค์สักหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งใครยังไม่ได้ตอบกลุ่มที่หนึ่งใครยังไม่ได้ตอบลองดูลองดูนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมันส่งผลดีกับเรายังไงครับ
3: ให้ได้รู้และเข้าใจในศาสนาอิสลามค่ะ
1: รู้และเข้าใจเพื่ออะไรเอ่ย
3: เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ค่ะ
1: เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ลองยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ครูหน่อยเราจะนำไปปฏิบัติใช้ได้ยังไงบ้างสมมุติว่าในกลุ่มของเราอ่ะมีเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงดี
3: การไม่ล้อเลียนเพื่อนต่างศาสนาค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครับอีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นกลุ่มที่6ที่ยังไม่ได้พูดในวันนี้กลุ่มที่6ครับลองดูว่าจากที่เราได้เรียนเรื่องปฏิบัติหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามส่งผลดีกับเราอย่างไรบ้างครับหันหน้าไปหาครูหันหน้ามาหาครูใครจะเป็นคนตอบเอ่ยปรึกษาเพื่อนได้ไม่เป็นไรนะครับผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองจากที่เราได้ศึกษาวันนี้แล้วได้เรียนไปแล้วในวันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้เวลากลุ่มที่6ได้ว่าไงครับ
5: ทำให้เข้าใจว่าเพื่อนศาสนาอิสลามทำอะไรบ้างครับ
1: ทำให้เข้าใจว่าเพื่อนศาสนาอิสลามทำอะไรบ้างแล้วเราเข้าใจแล้วเรายังไงต่อครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เพื่อนได้ตอบนะครับ
5: ทำให้รู้ว่าเพื่อนทำอะไรในแต่ละวันแล้วก็เคารพศาสนาของเพื่อน

0: ล้อเลียนเพื่อน
1: เคารพศาสนาใช่ไหมครับไม่เป็นไงไม่ล้อเลียนศาสนาคนอื่นใช่ไหมครับให้เกียรติซึ่งกันและกันยอดเยี่ยมมากครับทีนี้เรามาดูนะครับในสรุปบทเรียนของเรานะครับศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของโลกนะครับมีหลักปฏิบัติและพิธีกรรมเฉพาะตัวเช่นการละหมาดการถือศีลอดและการบริการการบริจาคสกาตเน้นความเมตตาความยุติธรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลายทางศาสนาและรู้จักเคารพความเชื่อของผู้อื่นนักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีเปิดใจยอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและลดความขัดแย้งในโรงเรียนและในสังคมโดยรวมได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปไม่ใช่ว่าเรียนรู้ไปเพื่อจำและเข้าใจแต่เรียนรู้ไปเพื่อปรับทัศนคติของเราเรียนรู้ไปเพื่อนำไปใช้จริงๆนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาติดตามแผนการพัฒนาตนเองครั้งที่สองนะครับลองดูนะครับว่าในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาพูดคุยแล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับบอกเล่าประสบการณ์อุปสรรคต่างๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานที่18นะครับเรื่องการติดตามการปฏิบัติ2สำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะสภาวะเบดาสภาวะเบดาสภาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็สภาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีอ้าวฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุตุเอเดนะคะเอเดยาตีอุตุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาตีอุตุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาตีอุดุเอเดนะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดอ้าวตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาตีอุดุปูเดปูเดนะคะยาตีอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองยี จ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
2: เสียเปลี่ยนมาโมยอนนี่วิ่ง
3: ฮู้ล่ะตัวนี้ล่ะพ่อทีนี้ที่อยู่ล่ะลูก
2: ฮู้แกดาบิแม่โมที่เราจีนี่ดอยีจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
3: อะคู่ลูกใส่ปูดาเจซูเต็มมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนเลยอ๋อแม่เนาะ
2: ฮู้แกจ้ามายีคิวใส่บาเนาะเสีย
3: เจซูเบ้ต่อบีเนาะ
4: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์นะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตสะก็คือด้วยที่แบบไม่เคยคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดายายาเดมาตอตสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะคะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะคะจูเดแปลว่าหักนะและจูเดขาหักล่ะคะฉีจูเดฉีจูเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจม่าเตนีลุมะกาวบูจม่าเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจมะเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียเวนสีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะ ก็เสียวเวนซีคอตัวปาปีพานะเสียวงก็คือหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมายีค่ะจำมายีนะคะจำมายีเอาขอให้สุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมายีก้าวบาซีจำมายีก้าวบาซีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมายีก้าวบาซีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมายีกยูไซปาจำมายีกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมายีกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่เงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกรรมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ

0: ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีคุณอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2ผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระดาษนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับหัวตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
2: เคนครับ
1: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
2: พบทำเพนเหมือนครับ
1: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
2: เคยเห็นครับ
1: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำไงเอ่ย
2: ว
1: ่
2: ายน้ำ
1: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอยู่ตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
2: ไม่มีครับ
1: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
2: พลาสติก
1: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
2: ครับ
1: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
2: ไม่รู
1: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
2: ครับ
1: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
2: ไม่รู้คร
1: ับไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ

ากชาวมองโกไม่มีม้าคงเปรียบได้กับปักษาที่ไร้ปีกการพิชิตโลกของชาวมองโกที่กินพื้นที่ดินแดนไปกว่าครึ่งโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากสัตว์พาหนะที่เป็นมากกว่าพาหนะอย่างม้าวัฒนธรรมของชาวมองโกที่มีวิถีชีวิตเร่ร่อนไปกับฝูงสัตว์ย้ายถิ่นไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศส่งผลให้การเดินทางพิชิตดินแดนที่นำไปสู่การติดต่อค้าขายการติดต่อสื่อสารตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวมองโกกับผู้คนในแห่งหนอื่นบนโลกกว้างใบนี้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดพวกเขามีฝูงสัตว์เป็นเหมือนเสบียงที่มีชีวิตฝูงสัตว์ที่อดทนต่อสภาพแวดล้อมที่บางครั้งก็แสนจะโหดร้ายทารุณด้วยวิวัฒนาการของสัตว์บนพื้นทุ่งหญ้าสัตว์เหล่านี้แทบจะไม่เรียกร้องการดูแลเอาใจใส่พวกมันอยู่ได้ด้วยตัวเองนอกจากฝีมือการรบของชาวมองโกแล้วหากมองในอีกมุมหนึ่งฝูงสัตว์นี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยชาวมองโกในการพิชิตโลก

จงกิสข่านกับยุทธศาสตร์และอาชาทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางตามหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจักรวรรดิมองโกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลทรายก็จะเลือกเลี้ยงอูฐแทนวัวส่วนต่างๆจากสัตว์ทุกชนิดในชีวิตของชาวทุ่งหญ้าล้วนแล้วแต่หยิบนำมาใช้ได้ทุกส่วนเนื้อนมเลือดจะถูกนำไปบริโภคส่วนอื่นๆก็จะถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขนผิวหนังกระดูกและมูลสัตว์เช่นในเกอร์ขนแกะจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของกำแพงสกลาดส่วนมูลสัตว์จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งในความเชื่อขนจากม้าพ่อพันธุ์ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของซาวเดย์หรือธงวิญญาณในความเชื่อของชาวมองโกผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เห็นพ้องต้องกันว่า

0: ณเมืองเอ้อเอ๋อตัวซื่อในประเทศจีนภาพจำลองของกองทัพเจงกิสข่านที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยอาศัยแบบจากภาพวาดของชาวยุโรปคนหนึ่งที่เคยเห็นกองทัพของชาวมองโกเคลื่อนที่ผ่านเมื่อครั้งพวกเขายกทัพไปตีเมืองทางตะวันตกราว800ปีก่อนในการเดินทัพทหารมองโกจะเคลื่อนพลโดยกระจายตัวโอบล้อมรถลากและเกือสีทอง5หลังซึ่งนักประวัติศาสตร์จีนเชื่อกันว่าเป็นเกือบัญชาการของเจงกิสข่านและภรรยาอีก4คนว่ากันว่าทหารม้าของเจงกิสข่านสามารถเดินทัพได้โดยไม่ต้องหยุดพักเพราะนอกจากพวกเขาจะมีม้าที่แข็งแรงแล้วฝูงสัตว์และคนครัวที่พวกเขาพาไปด้วยทุกที่ยังเป็นโรงครัวชั้นดีที่พร้อมให้ปรุงอาหารให้กองทัพได้ทุกเมื่อในการเผชิญหน้ากับกองทัพจีนที่ด่านจียุงกวางเจงกิสข่านได้เรียนรู้ว่าแม้ตัวเองจะมีกองทัพทหารม้าและแม่ทัพที่แข็งแกร่งแต่การทำสงครามด้วยการเดินทัพในทุ่งหญ้าแบบที่เคยทำมาด้วยความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจทำให้เขาพิชิตเมืองที่มีป้อมและกำแพงล้อมรอบอย่างปักกิ่งได้เจงกิสข่านจึงไม่ใช้กลยุทธ์สงครามเหมือนศึกที่ผ่านมาแต่กลับพัฒนากองทหารม้าให้เชี่ยวชาญในการรุกรบโจมตีปรับปรุงยุทธศาสตร์และการรบใหม่จนกลายเป็นยุทธวิธีตูลักมาที่แซงทำเป็นล่าถอยหลอกให้ข้าศึกตามมาแล้วโอบล้อมโจมตีอีกชั้นหนึ่ง
1: เจงกิสข่านนะครับนามาดูแล้วนะครับเราเกรงเพเนี่ยได้หลอกเขาได้แต่มันทุกทีมันหลอกอย่างนี้คงไม่ไหวนะครับใช่ไหมล่ะเลยนะครับไปมานะครับนะมองโกเลียเนี่ยฐานมองโกเลียมันเก่งมากคิดออกมานะครับเนาะเฮ้ยเราต้องใช้อาวุธมั่งใช้ยังไงนะครับเนี่ยเขาเอาไม้นะทำเป็นเหมือนกับเป็นนะครับเนี่ยเอาหินมาวางอยู่บนไม้แล้วนะครับเนี่ยมันก็โยนเข้าไปนะครับเนี่ยก็โยนก้อนหินขึ้นไปที่กำแพงนะครับทำไปทำมานะครับยิ่งทำยิ่งชำนาญนะครับจนสุดท้ายนะครับนะเจงกิสข่านคิดออกมานะครับบอกว่าเราต้องพัฒนานะครับนะให้มีกองทหารกองหนึ่งนะครับทำหน้าที่นี้ก็คือทำหน้าที่ทำเหมือนกับเป็นเครื่องอาวุธเอาหินวางเข้ามาแล้วก็ยนหินนะครับเข้าไปในเมืองนะครับและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับนะเจงกิสข่านนะครับเวลายึดเมืองไหนเนี่ยนะครับนอกจากจะเอาสมบัติเอาผู้หญิงของเมืองนะครับนะยังมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหาพวกที่เก่งช่างนี้ช่างนั้นทั้งหลายเนี่ยนะช่างไม้ก็ได้ช่างหล่อนะทองสำริดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนะหาช่างนะครับนะและหลังจากนั้นนะครับนะกองทหารของเจงกิสข่านนะครับนะก็มีกองทหารหนึ่งเขาเรียกว่ากองทหารช่างนะนะครับมาทำหน้าที่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนะพอมีทหารกองที่ช่างนั้นนะครับนะเจงกิสข่านไปตีเมืองไหนก็ได้นะครับนะก็ใช้วิธีนี้นะรวมไปถึงตอนที่ท่านพาทหารไปตีนะครับนะเอเชียกลางนะครับนะทางอินเดียทางอะไรอียิปต์ทางโน้นน่ะแล้วรวมทางรัสเซียด้วยนะครับนะตีเมืองนี้เมืองนั้นนะครับเขาใช้วิธีนี้หมดนะครับนะ

0: นอกเหนือกลยุทธ์การรบที่เฉียบขาดนโยบายทางการทูตและศาสนาก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชาวมองโกสามารถขยายอาณาเขตจากเอเชียไปถึงยุโรปได้ภายในเวลาอันรวดเร็วครั้งหนึ่งเจงกิสข่านเคยให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกของเขากับนายทหารในกองทัพว่าเจ้าอาจพิชิตกองทัพหนึ่งด้วยกลยุทธ์และกำลังพลที่เหนือกว่าแต่เจ้าจะพิชิตชาติหนึ่งด้วยการพิชิตหัวใจของประชาชนเท่านั้นและด้วยความพูดนี้เองที่ทำให้เหล่าแม่ทัพเข้าใจและตระหนักดีถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนต่างชาติก่อนโจมตีเมืองใดพวกเขามักจะส่งทูตเข้าไปยื่นข้อเสนอให้ยอมจำนนเป็นเมืองขึ้นโดยอนุญาตให้นับถือศาสนาเดิมและดำรงอำนาจการปกครองต่อไปได้นานตราบเท่าที่ยังส่งเครื่องบรรณาการแก่อาณาจักรมองโกอย่างสม่ำเสมอ
1: เราพูดถึงเจกิสถานนะครับเรามาจากพูดว่าโอ้ยเจกิสถานนะครับนะมันกลายเป็นเทพสงครามทำสงครามทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับนะยึดเมืองนี้ยึดเมืองนั้นนะครับนะตีจีนตีซีชาตีไปถึงเอเชียกลางนะครับเราคุยแต่เรื่องสงครามนะครับนะแต่จริงๆแล้วนะครับนะในนโยบายของเจกิสถานเนี่ยนะครับมีนโยบายหนึ่งนะครับนะเป็นนโยบายที่สำคัญมากมากนะครับนะสำหรับสงครามของท่านนั่นก็คือนโยบายที่ให้อิสระในการนับถือศาสนาท่านเขียนเข้าไปในกฎหมายเลยนะครับบอกว่าสงครามคือสงครามศาสนาคือศาสนาเวลาเรายึดเมืองไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบังคับให้ประชากรหรือว่าชาวเมืองนั้นนะครับมานับถือศาสนาของเรานะครับนะซึ่งอันนี้มีบทบาทสำคัญมากนะครับในตอนที่ท่านตีไปถึงทางตะวันตกนู้นนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนะครับใช้อะไรแค่ประกาศว่าเราอะนะครับทหารมองโกเลียนะครับเราจะไม่บังคับให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับนับถือศาสนาไหนให้นับถือศาสนาแบบอิสระแค่นี้นะครับบางทีไม่ต้องสู้รบเลยอะชาวบ้านต้องยินดีนะครับให้เขาไปยึดอะเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนนี้นะครับเจ้าเมืองอาจจะบังคับให้เขานับถือศาสนาไหนใช่ไหมครับแต่มองโกเลียนะครับประกาศแล้วเราไม่จำเป็นเราอิสระเหมือนเดิมให้นับถืออะไรก็ได้นะครับนะอันนี้นะครับเป็นมีบทบาทสำคัญมากนะครับซึ่งอันนี้นะครับนะถ้าเราดูนโยบายของเจกิสถานทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้ผมว่าอย่างน้อยเป็นหนึ่งจุดนะครับที่น่าชื่นชม
0: ผ่านมากว่า800ปีแล้วที่ข่านหรือผู้นำมองโกหลายๆคนยังคงดำรงความจริงใจในการสนับสนุนศาสนาวัฒนธรรมในดินแดนที่ยึดมาได้อย่างเต็มที่นาฏศิลป์และการละครแบบจีนหรือการบันทึกประวัติศาสตร์ตามแบบเปอร์เซียก็ยังคงถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะศาสนาพุทธของชาวทิเบตที่เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของมองโกสืบเนื่องยาวนานและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวมองโกในปัจจุบันโดยมีวัดต้าจ่าวในเมืองฮูเหอเฮาในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนามาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่15
1: เอาเลยหาท่านนะครับก็คือคนนี้นะครับเนี่ยคนนี้เป็นหลานรุ่นที่10

0: 7นะครับนะของซัคคิสถานนะครับเขามีชีวิตอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงนะครับหมายความว่านะครับเวลานั้นจูเอียนจังเนี่ยนะครับนะมายึดปักกิ่งแล้วนะครับมองโกเลียเนี่ยนะครับนะก็เกิดหลานของซัคคิสถานเนี่ยนะครับนะก็โดนไล่ออกมาอยู่บริเวณนี้เนี่ยแล้วคนนี้เป็นรุ่นที่17แล้วนะครับหลานรุ่นที่17นะครับคนนี้นะครับนะมีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับนะในการสร้างวัดแบบทิเบตนะครับนะในเขตมองโกเลียนะครับแล้วชาวมองโกเลียเนี่ยนะครับเขาย้ายบ้านบ่อยๆนะครับนะเขาไม่อยู่ประจำที่แต่วัดมันก็ต้องมีอยู่ประจำที่ใช่ไหมนะมันย้ายไม่ได้เนี่ยเลยนะครับนะเขาก็เลือกบริเวณนี้นะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับนะตั้งชื่อว่าวัดต้าเจ้าซื่อนะครับวัดต้าเจ้าซื่อนะแล้วตั้งแต่นั้นมานะครับนะก็มีสร้างวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็เวลานั้นนะครับนะก็หมิงเนี่ยนะครับอยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหมแต่เขาเนี่ยอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าเผ่ามองโกเลียบริเวณนี้นะครับนะบริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับนะคนนี้มีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับจนทุกวันนี้นะครับวัดต้าเจ้าเนี่ยนะครับยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของเมืองฮัวเข้าเทอร์นะครับนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลปกครองตนเองโดยเผ่ามองโกเลียมองโกเลียนายนะทุกวันนี้นะครับ
1: แม้เรื่องราวการศึกจะจบลงด้วยชัยชนะของเจงกิสข่านเพียงชั่วพริบตาที่นักรบมองโกสามารถพิชิตทุกกองทัพยึดทุกค่ายและทลายทุกกำแพงเมืองที่เคลื่อนที่ผ่านแต่เรื่องราวของม้าและสัตว์อื่นๆนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะทักษะการขี่ม้าของชาวมองโกยังคงถูกส่งต่อมาสู่ลูกหลานยุคปัจจุบันในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจทักษะในการขี่ม้าของชาวมองโกในเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปี2518กันครับ

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดผุดผุดผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงไม้อยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมเนี่ยพี่เมย์โยช่วยพวกเขาเชื่ออยู่ผมเนี่ยคนเมย์อยู่โยมเนี่ยผมเนี่ย
3: ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันโบราณว่าอย่างนั้น
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนปะ
6: ได
5: ้ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบอ่ะมีอะไร
6: มีที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
6: ครับ
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ยทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
2: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะ

0: พราะมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันนะล่ะค่ะ
1: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
0: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: ส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโลงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโลงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโลงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้นะก็คือ 1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ 1,600 ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะท่าตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโลงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโลงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ยหนึ่งปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมาหนึ่งวงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจน

0: ว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโรงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อ่ะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆ นะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ย เขามีวิถีชีวิตแบบไหน
1: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของหัวโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนอะจากเคสตัวเนี้ยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโรงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำหลวงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวน

0: มาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียนกันไปเรื่อยๆ
1: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
2: A1 ค่ะ
1: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยเหรอคะลงมา
3: อ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
1: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหมคะ
3: ตามแบบแผนการวางอ่ะ
1: จะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
3: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห
1: ็
3: นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะทรงคล้ายก
1: ัน
3: อันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกันนะ
1: ค่ะคือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโลง
3: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
4: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ2000กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็น

0: ไอ้เจ้า DNA ของคนบางกะผ้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี้ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี้ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางกะผ้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าDNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
1: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
2: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
1: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี่
2: ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหาเอเนย์นะคะแล้วก็เข้าไปขุดคนไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ว่าอนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้ดิน
1: ทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
2: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
3: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
1: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
3: ้ค่ะ
1: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
4: ถ้าจะเล่าเรื่องเทียบกับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษมากเชื่อใช่ปะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
5: ถ้ำลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไร
1: จากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนา

ซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การกัด 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้ว
ก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการฉ้อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจองครองทำอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบถ10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบ
ท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจ

ไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่า

ห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทําของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทําการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการหลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกแต่เท่านี้ขอเจริญพร

การนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์

ริโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันค่ะคำศัพท์ภาษาลาวมีหลากหลายหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ที่เราจะเลือกมาเรียนวันนี้คือหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับภูมิประเทศค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะท่านผู้ชมว่าประเทศลาวมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากกว่าที่ราบค่ะภูมิประเทศที่แตกต่างกันกับไทยแบบนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ให้เรียนรู้กันค่ะในช่วงแรกเราจะเรียนรู้คำศัพท์นะคะและแปลความหมายค่ะและเราจะบอกถึงบริบทการใช้ด้วยนะคะว่าคำนี้ใช้อย่างไรบ้างส่วนช่วงต่อไปเราก็จะเอาคำที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาลาวค่ะโดยเราจะรู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้อ่านภาษาลาวออกนะคะคุณผู้ชมการเรียนรู้ภาษาถ้าเริ่มเปิดใจก็จะไม่ยากเลยค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะคำแรกค่ะคือคำว่าผู้หมายถึงภูเขาค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยใช้คำว่าเขาประเทศลาวใช้คำว่าภูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงภูเขาใช้เพียงคำเดียวภาษาลาวก็สามารถเข้าใจได้ค่ะเรียกว่าผู้หมายถึงภูเขานั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะคำที่สองค่ะคำที่สองนี้ก็ยังเป็นภูมิสันฐานที่เกี่ยวกับภูเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคำว่าภูเป็นส่วนประกอบของคำด้วยนะคะคำที่สองคือคำว่าจอมผู้คุณผู้ชมคะจอมหมายถึงยอดค่ะนะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินภาษาไทยคำว่าแม่จอมขวัญไหมคะขวัญก็หมายถึงนะคะศีรษะค่ะนะคะเพราะคนลาวเชื่อว่านะคะขวัญของคนจะอยู่ที่ศีรษะหรืออยู่ที่จอมก็หมายถึงส่วนปลายหรือส่วนยอดค่ะเมื่อเอามาบวกกับคำว่าผู้จึงหมายถึงภูเขาหรือยอดของภูเขานะคะเอาใหม่นะคะจอมผู้ไปต่อคำที่3ค่ะภูมิประเทศลาวนะคะไม่ได้เป็นเพียงภูเขาอย่างเดียวนะคะยังมีที่ราบนะคะที่ราบอีกแบบนึงนะคะเรียกว่าธงหมายถึงทุ่งนั่นเองค่ะเมื่อมาบวกกับคำว่าธงหน้าจึงหมายถึงทุ่งนานั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะภูมิประเทศอีกแบบนึงค่ะเป็นที่สูงหรือเป็นเนินนะคะภาษาลาวเรียกว่าโคกหมายถึงเนินหรือที่สูงค่ะแต่นะคะจะมีระดับต่ำกว่าภูเขานะคะไปต่อนะคะคำว่าบวกค่ะคำนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการบวกลบคูณหารนะคะคุณผู้ชมแต่หมายถึงแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะแอ่งน้ำขนาดเล็กๆนะคะแอ่งน้ำขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะควายมักจะนิยมลงไปนอนแช่ค่ะเพื่อให้ตัวเย็นนะคะคุณผู้ชมบวกจึงหมายถึงแอ่งน้ำขังที่มีขนาดเล็กๆค่ะไปต่อนะคะเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานกว้างก็ได้นะคะเดินในที่นี้หมายถึงสนามอาจจะมีหญ้าปลูกครบหรือว่าเต็มสนามหรืออาจจะเป็นเพียงลานกว้างค่ะอาจจะปูด้วยคอนกรีตหรืออาจจะไม่มีคอนกรีตหรืออาจจะไม่มีหญ้าเลยคนลาวก็ยังเรียกว่าเดินเหมือนเดิมนะคะ เดินจึงแปลว่าสนามหรือลานกว้างค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะออกจะยาวสักนิดนึงนะคะน้ำตกต้นตาดน้ำตกต้นตาดหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าตาดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะถ้าเราพูดเฉพาะคำว่าน้ำตกน้ำตกภาษาลาวก็ยังพอเข้าใจอยู่นะคะหมายถึงน้ำตกเพราะเป็นคำที่มาจากภาษาไทยค่ะแต่ถ้าจะพูดให้ชัดต้องพูดว่าน้ำตกต้นตาดก็จะเป็นคำหมายถึงน้ำตกที่สมบูรณ์ในภาษาลาวเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรารู้จักภูมิประเทศของลาวไปแล้วนะคะว่ามีทั้งภูเขามีทั้งทุ่งราบและมีน้ำตกค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิประเทศมีอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะผู้หมายถึงภูเขาค่ะคำที่สองนะคะจอมผู้หมายถึงยอดเขาค่ะคำต่อไปเลยค่ะธงหน้าหมายถึงทุ่งนาค่ะคำต่อไปนะคะโคกหมายถึงเนินค่ะคำว่าบวกหมายถึงแอ่งน้ำขังขนาดเล็กๆนะคะสุดท้ายค่ะเดินเป็นคำพยางค์เดียวนะคะเดินหมายถึงสนามหรือลานกว้างส่วนคำที่เป็นคำโดยเอามาบวกกันกลายเป็นวลีนะคะหมายถึงนะคะน้ำตกต้นตาดคำนี้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงน้ำตกในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะทำให้เรารู้จักประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะการที่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยต้นไม้ค่ะภูเขาป่าและแม่น้ำทำให้ประเทศลาวมีภูมิประเทศที่หลากหลายค่ะมีทั้งภูเขานะคะที่เป็นทุ่งนะคะหรือภูเขาที่เป็นเขาสลับซับซ้อนค่ะแล้วยังมีโคกที่มีขนาดเล็กกว่าภูเขาลงมาอีกสักนิดนึงนะคะแล้วยังมีคำว่าผู้ที่หมายถึงเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศลาวจากคำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เรารู้จักสังคมลาวและเมืองลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมแต่ช่วงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าภาษาลาวนะคะมีการประกอบคำนะคะอย่างไรบ้างด้วยการเรียนรู้จากนะคะคำศัพท์ในหมวดนี้เองค่ะเป็นการเรียนรู้การประสมคำโดยใช้พยัญชนะสระและตัวสะกดรวมถึงวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจเรียนรู้ภาษาลาวเพียงนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวและเราก็จะเรียนภาษาลาวได้อย่างง่ายดายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำแรกค่ะผู้ซึ่งหมายถึงภูเขานี้นะคะมีพยัญชนะเพียงตัวเดียวค่ะคือพ่อผู้คุณผู้ชมคะพ่อผู้เขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวนะคะขึ้นไปจนถึงสุดท้ายค่ะตรงกลางจะต้องสูงนะคะเทียบเท่าได้กับระดับบรรทัดนะคะนี่คือพ่อผู้หรือภูเขาในภาษาลาวค่ะประสมด้วยสระอูค่ะเสียงยาวนะคะสระอูเสียงยาวค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับภาษาไทยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้ได้แล้วนะคะผู้ไปต่อค่ะคำที่สองนะคะจอมผู้หรือยอดเขานี่เองเราเรียนรู้คำว่าภูไปแล้วเราจะมาเรียนคำว่าจอมค่ะคุณผู้ชมจอมสะกดยังไงคะสะกดด้วยพยัญชนะตัวแรกเลยค่ะนะคะจอจอกตัวนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าจอจอกจอกหมายถึงแก้วค่ะนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะ

0: ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวนี้หน้าที่เป็นสระค่ะเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมอโออโอเขียนแบบนี้นะคะอโอเขียนเหมือนฮอนกฮูกแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะเราก็ได้สระอไปแล้วนะคะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพยัญชนะสะกดของเราก็ต้องใช้ม่อแมวม่อแมวตัวนี้นะคะคุณผู้ชมม่อแมวสังเกตดูว่าม่อแมวหัวจะเริ่มจากด้านล่างนะคะหัวจะเริ่มจากด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้เหมือนกับภาษาไทยว่าจอมผู้จอมผู้ไปต่อกันเลยค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเดินเดินคำนี้ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมแต่ออกเสียงยาวนะคะสระเอค่ะตัวต่อไปคือดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยสระเอบวกดอเด็กน้อยนะคะสะกดด้วยนอนกคุณผู้ชมทราบนอนกแล้วนะคะนอนกขึ้นไปที่ค่ะสระค่ะสระเอเสียงยาวนะคะออกเสียงว่าเดินเดินเพราะฉะนั้นเสียงยาวใช้สระอีค่ะบวกด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าเดินหมายถึงสนามหรือลานกว้างนั่นเองสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหคำนี้ยากมากเลยค่ะแต่ถ้าอ่านดูก็จะรู้ว่าใกล้ๆกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมน้ำตกต้นตาดหรือตาดวันนี้เราจะมาเรียนเฉพาะคำสั้นๆดีกว่านะคะตาดนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะต่อตาค่ะนะคะเขียนเหมือนต่อเต่าแต่หัวอยู่ด้านล่างนะคะบวกสระอาค่ะสระอามีหัวม้วนด้วยนะคะสระอาค่ะปิดท้ายด้วยสะกดตรงตามมาตาค่ะคุณผู้ชมดอเด็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้สั้นๆ นะคะคุณผู้ชมว่าตาดหมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแพง
2: สบายดีหัวหน้าเมื่อนี้มาเฮ็ดเวียกแต่เศร้าคักแท้
1: เมื่อนี้เอารถส่วนตัวมาก็เลยมาเศร้าเจ้าดี
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันหัวหน้าเอากาเฟหรือบอ
1: เอาก็ได้ขอบใจหลายๆคำแพงประเทศลาวมีทะเลบ
2: อหัวหน้าก็ว่าเป็นตายักหัวหลายประเทศลาวบ่มีทะเลดอกประเทศลาวบ่มีอาณาเขตติดกับทะเลส่วนหลายมีแต่ภูบ่ว่าสิเป็นภูเพียงภูต่ำสลับซับซ้อนมีตีนภูจอมภูหลายแห่ง
1: มาแล้วมื่นมื้อนั้นคอยร้องไปยืนอยู่ทงนาเดี๋ยวไปเห็นแต่ภู
2: หัวหน้าไปนาโคกมันก็เป็นจังสั้นแต่ถ้าไปนาลุมมันก็สิมีแม่น้ำมีบวกหรือมีเดินไว้ตีเข้า
1: เข้าใจแล้วประเทศลาวนี่เป็นเมืองธรรมชาติแท้ๆ
2: แม่นแล้วถ้าหัวหน้าอยากไปลินน้ำก็ลองไปเที่ยวน้ำตกตาดก็ได้อาทิตย์นี้เฮาลองไปเที่ยวเบิ่งบ
1: ่ดีหลายคอยอยากไปดนแล้ว
2: คันสั้นอาทิตย์นี้คอยสิพาเที่ยวเอง
1: ขอบใจหลาย
2: ๆบ่เป็นหยังขึ้นเงินเดือนให้ก็พอ
1: คอยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อโชคดี
2: เว้าเรื่องเงินเดือนย้ำใดย่างหนีโลดพอดอีหลี
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะทันนะคะแต่อาจจะยังไม่เรียนรู้คำศัพท์หลายคำเลยค่ะรวมการเรียนรู้ประโยคด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมฟังบทสนทนายังไม่ค่อยเข้าใจช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคในภาษาลาวค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้จำนะคะและเอาไปใช้ในเมืองลาวค่ะหรืออาจจะเพื่อเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นและในช่วงนี้เราก็จะสอนคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคแรกเลยค่ะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายว่าวเป็นตะอยากหัวหลายคุณผู้ชมคะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายแปลว่าช่างพูดตลกไปได้ค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะคำว่าว่าวว้าวแปลว่าพูดค่ะคำนี้คงพอจะเข้าใจความหมายบ้างแล้วนะคะคำต่อไปนะคะอยากหัวอยากหัวแปลว่าตลกค่ะ

หรือหัวหมายถึงหัวเราะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้ว่าอยากหัวก็หมายถึงโอ้อยากจะหัวเราะหรือตลกนั่นเองค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะว่าเป็นตะอยากหัวหลายแปลว่าช่างพูดตลกไปได้ค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่สองค่ะส่วนหลายมีแต่ผู้ส่วนหลายมีแต่ผู้แปลว่าส่วนมากเป็นภูเขาค่ะคุณผู้ชมคะศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าส่วนหลายคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้ว่าหลายแปลว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแปลเป็นภาษาไทยก็ต้องแปลว่าส่วนมากค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคงจำได้แล้วในบทนี้นะคะคำว่าผู้หมายถึงภูเขาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเต็มประโยคว่าส่วนหลายมีแต่ผู้ก็หมายถึงส่วนมากเป็นภูเขานั่นเองค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะเหลียวไปใสเห็นแต่ผู้เหลียวไปใสเห็นแต่ผู้คุณผู้ชมรู้แล้วนะคะว่าภูหมายถึงภูเขาเรามาเรียนรู้คำศัพท์คำอื่นดีกว่าค่ะในประโยคนี้มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือคำว่าเหลียวแปลว่ามองค่ะในภาษาลาวไม่ใช้คำว่ามองนะคะจะใช้เฉพาะคำว่าเหลียวค่ะอีกคำต่อไปนะคะคำว่าใสหมายถึงไหนนั่นเองค่ะไหนนะคะไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมกล่าวเต็มๆด้วยภาษาลาวก็ต้องบอกว่าเหลียวไปใสเห็นแต่ผู้ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขานั่นเองค่ะเห็นไหมคะเป็นสำนวนที่คุณผู้ชมเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะถ้าเราเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เราก็ต้องผ่านภูเขาและเห็นแต่ภูเขาเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดภาษาลาวให้ออกอรรถรสการเที่ยวก็ต้องใช้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้ไปต่อนะคะอีกประโยคนึงค่ะเป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมประโยคตอบรับคำนี้นะคะใช้คำว่าแม่นแล้วแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแปลว่าใช่จะลงท้ายด้วยคำว่าครับหรือค่ะก็ได้ในภาษาไทยแต่ภาษาลาวค่ะใช้การลงเสียงเบาๆค่ะคุณผู้ชมพูดเบาๆในคำลงท้ายคำว่าแล้วหรือลากยาวสักหน่อยก็จะทำให้ภาษาลาวมีความสุภาพมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าแม่นแล้วจึงหมายถึงใช่แล้วครับใช่แล้วค่ะเพราะคำว่าแม่นแปลว่าใช่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะค่อยอยากไปด่วนแล้วค่อยอยากไปแล้วหมายถึงฉันอยากไปมาตั้งนานแล้วค่ะคุณผู้ชมค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้ค่ะส่วนคำว่าด่วนหมายถึงนานค่ะเพราะฉะนั้นค่อยอยากไปด่วนแล้วก็หมายถึงฉันหรือผมอยากจะไปมาตั้งนานแล้วค่ะไปต่อนะคะอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองแปลว่าอาทิตย์นี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะมีคำศัพท์นะคะคำว่าค่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแปลว่าฉันผมใช้กับผู้ใหญ่ใช้กับเด็กเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งได้เหมือนกันหมดเลยค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายของเรานะคะก็คือประโยคที่ว่าค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อไม่ได้แปลว่าไปทำงานแบบค่อยๆนะคะค่อยหมายถึงฉันและหรือผมนะคะคำต่อไปค่ะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมคะเวียกแปลว่างานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะส่วนคำลงท้ายว่าเด้อหมายถึงนะค่ะคนลาวนิยมลงท้ายด้วยเด้อค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพูดนะคะให้ออกเสียงเหมือนกับภาษาลาวก็ต้องออกเสียงเด้อค่ะคุณผู้ชมค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อหมายถึงฉันหรือผมไปทำงานแล้วนะค่ะคุณผู้ชม
เป็นยังไงคะพอแยกเสียงภาษาลาวเสียงภาษาไทยและประโยครูปแบบภาษาลาวออกบ้างหรือยังคะถ้ายังไม่แน่ใจคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะเรามาทบทวนกันนะคะว่าประโยคนะคะในส่วนนี้มีประโยคอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกเลยค่ะนะคะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายว่าวเป็นตะอยากหัวหลายหมายถึงช่างพูดตลกไปได้ค่ะไปต่อเลยค่ะส่วนหลายมีแต่พู

0: ใช่ครับหรือใช่ค่ะก็ได้ค่ะไปต่อนะคะค่อยอยากไปดุนแล้วค่อยอยากไปดุนแล้วแปลว่าฉันอยากจะไปนานแล้วค่ะไปต่อค่ะอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองแปลว่าอาทิตย์นี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะสุดท้ายค่ะค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อคุณผู้ชมคะครูขออนุญาตไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อหมายถึงค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อในภาษาลาวนะคะแปลว่าฉันจะไปทำงานก่อนแล้วนะคะ
1: อาคารทรงยุโรปเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสำคัญในประเทศลาวเราจะพบอาคารเหล่านี้ได้ในหลายเมืองเช่นหลวงพระบางเวียงจันทร์สวรรณเขตและจำปาสักซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากอาคารบ้านเรือนของลาวโดยทั่วไปมีผู้ให้นิยามคำว่า Colonial ไว้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มาจากการเข้าไปยึดครองของฝรั่งเศสเกิดเป็นการสร้างบ้านแบบฝรั่งผสมกับท้องถิ่นที่เป็นอาณานิคม Colonial หรือ Colonial Style หรืออาจจะเรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมอาณานิคมที่เกิดขึ้นมาในสมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยอาคารเหล่านี้จะผสมผสานรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่นของประเทศนั้นเข้ากับศิลปะแบบตะวันตกมีลักษณะเด่นคืออาคารชั้นล่างจะทำช่องโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยถ้าได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากยุคสมัยโรแมนติกอาคารก็จะมีการประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุโดยเรียกกันว่าเรือนขนมปังขิงถ้าเป็นยุคสมัยคลาสสิกก็จะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกรีกโรมันมาใช้เช่นหน้าต่างวงโค้งเกือกม้าหัวเสาแบบโยนิกหรือเสาแบบม้วนก้นหอยอย่างประเทศลาวเองก็มีตึกอาคารที่มีการรับศิลปะตะวันตกมาอย่างชัดเจนเพราะจากประวัติการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสดังนั้นจึงเรียกอาคารที่มีศิลปะแบบสถาปัตยกรรมอาณานิคมที่เกิดขึ้นในประเทศลาวว่า French Colonial ในนครเวียงจันทร์เราจะยังคงพบอาคารแบบสถาปัตยกรรมอาณานิคมอยู่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากโดยถนนล้านช้างถือเป็นถนนที่มีความสำคัญที่สุดสังเกตได้จากทั้งสองฝั่งถนนรวมทั้งในส่วนเมืองเก่าซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านเรือนแต่ยังรวมถึงสถานที่ทำการของรัฐบาลธนาคารบางแห่งที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบตึกทรงยุโรปจากสมัยที่ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไว้หรือที่ตัวเมืองสวรรณเขตเองก็มีอาคารบ้านเรือนทรงยุโรปที่สวยงามมากมายเพียงแต่ขาดการอนุรักษ์ถ้าได้รับการอนุรักษ์ตึกทรงยุโรปเหล่านั้นก็จะกลับมามีชีวิตและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศลาวอาคารต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันตกเป็นของรัฐและบางแห่งมีเอกชนหรือประชาชนเป็นผู้ครอบครองอย่างไรก็ตามถือได้ว่าการบูรณะอาคารทรงยุโรปเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตก็จะสร้างจุดเด่นให้กับเมืองลาวได้ไม่น้อยสถานที่สำคัญของประเทศลาวที่เห็นเด่นชัดว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบฝรั่งเศสก็คือประตูไซที่รู้จักกันว่าเป็นการสร้างเรียนแบบอาร์คเดอร์ทริยงของฝรั่งเศสโดยเปรียบเสมือนอนุสรณ์ชัยชนะการหลุดพ้นจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานะครับพูดถึงเสถียรภาพทางการเมืองความสงบในกัมพูชาจากการรับรู้ของพวกเราคนไทยเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีการสู้รบกันบ่อยครั้งไม่ค่อยสงบอย่างที่ควรจะเป็นแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอันดับต้นๆของประเทศอาเซียนเลยนะครับ
0: ใช้คำว่าต้นๆของอาเซียนได้เลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่ากลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับกัมพูชามีการเลือกตั้งในทุกวาระนะครับซึ่งตลอด25ปีมาเนี่ยเลือกตั้งทุกรอบเลยนะครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าผู้นำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าไม่ได้เลือกตั้งก
1: ัน ใช่ครับเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองวาระยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
0: กี่ปีได
1: ้นะครับตอนนี้ท่านรวมตลอดเลยนะครับก็เกือบ30ปีแล้วนะครับที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งทางการเมือง
0: สามทศวรรษเต็มๆนะคร
1: ับ ใช่แต่สามทศวรรษของกัมพูชานี่ก็ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ ก็เนี่ยในความรับรู้ของคนไทยจะมองว่าประเทศกัมพูชานี้เป็นประเทศที่มีการต่อสู้อย่างนองเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมีการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากหลายล้านคนด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกต้องจดจำนะครับว่าประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเอเชียอยู่ในเขตของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาฆ่ากันอย่างโมโหลานเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับ

0: ัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือปี2496เนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นมาวิถีทางการเมืองของกัมพูชาก็เรียกว่าลุ่มๆดอนๆตลอดนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ 20-30 ปีตอนกลางๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเผด็จการทหารนะครับระบบเผด็จการแบบสังคมนิยมนะครับแล้วเขาเรียกว่ากลายเป็นเขมรหลายฝ่ายนะครับลบราฆ่าฟันกันและในที่สุดนะครับตรงจุดนี้เองกัมพูชายุติการเขาเรียกว่าการต่อสู้การสู้รบกันโดยใช้กำลังเนี่ยก็โดย UN นะครับส่งกองกำลังทหารเข้ามานะครับ
1: จุดเริ่มต้นมาจาก UN
0: ใช่ครับกัมพูชานี่เป็นเคสเป็นกรณีตัวอย่างในกลุ่มของประเทศเอเชียเลยนะครับที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะหาทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองความคิดความเชื่อกันได้อย่างไรนะครับกองกำลังของ UN เนี่ยก็เป็นอาสาสมัครจากประเทศต่างๆนะครับเพื่อรักษาสันติภาพก็เข้ามาในกัมพูชานะครับก็ตั้งหน่วยกันเพื่อทำให้กลุ่มกองกำลังทุกฝ่ายเนี่ยยุติการสู้รบนะครับแล้วก็สร้างระบบทางการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับให้มีกระบวนการเลือกตั้งให้มีส.ส.ให้มีระบบรัฐบาลนะครับ
1: ให้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น
0: ใช่ครับแล้วก็เอาสถาบันที่เคยหายไปกลับคืนมาแล้วบอกว่าทุกฝ่ายต้องเชื่อในเรื่องของผลของการเลือกตั้งจากประชาชนทิศทางของประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่ชี้ว่ากัมพูชาจะเลือกวิถีชีวิตอย่างไร
1: ครับ
0: หลังจากนั้นมานะครับตั้งแต่ปี2535กัมพูชาก็กลายเป็นประเทศที่ค่อยๆกลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ60กว่าปีของกัมพูชานี่เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศในโลกใบนี้นะครับว่าประเทศที่เคยอาจแบบเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันหนึ่งก็อาจจะพังทลายได
1: ้
0: หากเขาเรียกว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันทางการเมืองเนี่ยไม่อยู่ในระบบไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ไม่มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขึ้นสู่อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นนำมาสู่ความล้มเหลวของประเทศนะครับนี่เป็นตัวอย่างจากกัมพูชา
1: เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วบางทีเราก็ต้องกลับมาดูประเทศเรารวมถึงประเทศรอบๆของเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วแบบนี้เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองในกัมพูชาเขานิ่งมาได้30ปีแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีลำดับความยากจนในอันดับต้นๆของโลก
1: ไม่ใช่ของอาเซียนของโลกเลย
0: ของโลกเลยนะครับเวลาใครพูดถึงกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยเป็นประเทศที่มีภาวะวิกฤตวุ่นวายทางการเมืองและเป็นประเทศที่ยากจนแต่ในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับกัมพูชาได้เคลื่อนตัวเองออกจากประเทศที่ยากจนอันดับต้นๆของโลกเนี่ยข้ามเส้นเขตของความยากจนได้เรียบร้อยแล้วนะครับ องค์การสหประชาชาติจะมีเส้นเขตความยากจนนะครับที่เขาเรียกว่าใครต่ำกว่าเส้นนี้มีรายได้ต่อคนต่อวันต่ำกว่านี้นะครับถือว่ายากจน
1: คือสร้างเกณฑ์มาตรฐานไว้ให้
0: ใช่เพื่อให้ประเทศต่างๆใช้นะครับ
1: ไม่ได้เป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้ว
0: ไม่ใช่กัมพูชากำลังเข้าสู่ความเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ในลำดับประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าภายในเพียงแค่ 20-30 ปีนี้กัมพูชาเคลื่อนตัวเร็วมากนะครับ
1: ก้าวกระโดดเหมือนก
0: ัน ใช่อย่างเช่นประเทศไทยนี่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ 5,700 เหรียญสหรัฐนะครับแต่กัมพูชานี้ตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นั่นหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีอะไรๆมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้นะครับในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็มีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกกัมพูชานี่ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่โลกโบราณนะครับไม่งั้นกัมพูชาจะไม่สามารถสร้างนครวัดนครธมได้เลยนะครับทะเลสาบของกัมพูชาเนี่ยรวมทั้งแม่น้ำโขงที่ผ่านตอนกลางของประเทศเนี่ยทำให้พื้นที่ด้านครึ่งใต้ของกัมพูชาทั้งหมดอุดมสมบูรณ์มากๆเลย
1: เหลืออำนวยอยู่แล้ว
0: ความอุดมสมบูรณ์ของโลกอดีตเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวกัมพูชามีหมดเลยนะครับยิ่งฤดูน้ำหลากของแม่น้ำโขงในอดีตนะครับโอ้โหน้ำท่วมกัมพูชาเนี่ยการที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปลาเยอะแยะนะครับรวมทั้งปุ๋ยตามธรรมชาติ
1: คล้ายอยุธยาบ้านเรา
0: ใช่กัมพูชาจึงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเขาบอกว่าเขตเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชาเนี่ยข้าวที่อร่อยของกัมพูชาคือข้าวที่เพาะปลูกในเขตพระตะบองนะครับแต่ที่จริงแล้วเขตด้านตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาก็อุดมสมบูรณ์ทีเดียวดังนั้นลักษณะของเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับด้านการเกษตรนะครับคือกำลังฟื้น

0: ฟื้นการเพาะปลูกข้าวจนกระทั่งมีความฝันว่าจะส่งข้าวออกให้ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย1 ล้านตันคือเมื่อไหร่ประเทศนั้นสามารถผลิตข้าวและส่งออกข้าวได้แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์และการหล่อเลี้ยงประชากรภายในเนี่ยมันก็
1: เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอนะครับเขาเรียกว่าความฝันเพื่อทำให้กลายเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาแล้วนอกจากนั้นในรอบ 20-30 ปีมานี้ฐานการผลิตอย่างหนึ่งที่ย้ายเข้าไปสู่กัมพูชานะครับก็คือการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เราเรียกว่าการ์เมนต์นะครับยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนประเทศที่กำลังพัฒนาใหม่โดยการเข้าไปสร้างฐานโรงงานด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแรงงานราคาถูกได้ปลอดภาษีอะไรก็ว่ากันไปแต่คนกัมพูชาเนี่ยในรอบ20กว่าปีเนี่ยกลายเป็นหนุ่มสาวชาวโรงงานทอผ้าชาวโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับจำนวนมากตอนนี้ฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชานะครับในทุกวันนี้ก็ยังเป็นการ์เมนต์นะครับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ
1: มากกว่าข้าวอยู่ใช่ไหมครับตอนนี
0: ้ข้าวนี่เขาเรียกว่าเป็นผลผลิตด้านการเกษตรที่เขาเรียกว่าชาวนาจะเป็นคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเสื้อผ้าพวกโรงงานเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในท้องนาแล้วแต่เคลื่อนตัวเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานเขาเรียกว่าสังคมนะครับจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสังคมเกษตรเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองคนก็จะต้องเราจะต้องมีงานมีการอะไรเงี้ยให้คนทำมากผมเคยเข้าไปในกัมพูชาเมื่อครั้งแรกเลยนะครับ25ปีที่แล้วนะครับตอนที่กัมพูชาเริ่มยุติการสู้รบใหม่ๆตอนนั้นในพนมเปญ นะรถจักรยานเต็มไปหมดเลยทุกคนปั่นรถจักรยานกันนะครับเช้าก็ปั่นไปทำงานเขาเรียกว่าเป็นล้านคนเลยเป็น
1: ท้องชนมหาศาลเลย
0: ที่ใช้รถจักรยานครับแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปในกัมพูชาใหม่นะครับก็จะเป็นรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานก็หายไปเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะครับ
1: ถามถึงจำนวนประชากรนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยนำมาซึ่งความมั่นคงแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจดังนี้การเติบโตทางประชากรในช่วง30ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ก็ถือได้ว่าคนกัมพูชามีพละกำลังในการที่จะสร้างเสริมประชากรของตนเองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในช่วงปี2518 19 20 21 22เนี่ยเป็นช่วงที่เขมรแดงได้ปกครองประเทศและเป็นช่วงที่บังคับคนออกสู่ชนบทนะครับแล้วก็มีการสังหารประชากรมากเพื่อสร้างสังคมใหม่นะครับคนที่เชื่อว่าจะสร้างสังคมใหม่โดยผ่านการฆ่าประชากรของตนเองเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่บรรลุความสำเร็จนะครับแต่ประชากรของกัมพูชากล่าวว่าเสียชีวิตไปหลายล้านนะครับเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับ40ปีที่แล้วที่ทำให้กัมพูชาเริ่มพลิกฟื้นชะตากรรมของตนเองใหม่แล้วยิ่งเมื่อเข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับบวกกับอัตราการเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้มีการฟื้นฟูการมีลูกของคนกัมพูชา
1: ง่ายสงบขึ้นก็อยากจะมีเวลาแห่งความสุขมากขึ้นกว่าเดิม
0: ต้องส่งเสริมครับเพราะว่าการที่ประชากรน้อยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอัตรากำลังของแรงงานนะครับใช่พอส่งเสริมไปเนี่ยในรอบ 20-30 ปีมาประชากรกัมพูชานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ15ล้านคน
1: ถ้าเทียบถือว่าเยอะมากเลย 2521-22 นี่ตอนนั้นประมาณกี่คนคร
0: ับมีการประมาณว่าน่าจะเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น
1: มากขึ้นประมาณ 4-5 เท่า
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จแต่ความสำเร็จนี้มันมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สภาพการทางเศรษฐกิจที่มีการกินอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีสภาพทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับมันก็ก่อให้เกิดการส่งเสริมการมีครอบครัวนะครับคนกัมพูชาถือได้ว่าเป็นคนที่เผชิญหน้าและดิ้นรนกับชีวิตอย่างมากเลยถ้าเราไปดูเด็กๆของกัมพูชานะครับเด็กๆกัมพูชาเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนพิเศษเพื่อเรียนพิเศษแล้วก็ไปทำงานเพื่อเก็บเงินไปเรียนพิเศษนะครับ
1: ยิ่งกว่าบ้านเราคือบ้านเราพ่อแม่จะจ่ายเงินให้ไปเรียนพิเศษ
0: ใช่ครับคนกัมพูชานี้ถูกฝึกตั้งแต่เด็กมาก็คือว่าต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได
1: ้นะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อปากท้องจริงๆ
0: ใช่ครับ อย่างเช่นบ้านเราเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำข้าวอุดมสมบูรณ์มีเขาเรียกว่ามีความสงบมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับเด็กๆของเราก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีแต่กัมพูชาเนี่ยจากการผ่านวิกฤตหลายครั้งเนี่ยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ได้ดังนั้นความฝันของเขาก็คือเขาไม่สามารถที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความฝันของเขาก็คือทำอย่างไรที่จะสร้าง

0: สังคมกัมพูชาให้เจริญก้าวหน้าหลักหมายอันหนึ่งของคนกัมพูชานะครับก็คือหลักหมายของการสร้างปราสาทนครวัดนะครับหรือว่านครธมเนี่ยคนกัมพูชาจะย้อนกลับไปในอดีตก็คือทำไมบรรพบุรุษของคนกัมพูชาจึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้ดังนั้นในปัจจุบันคนกัมพูชาก็น่าจะสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งเท่ากับบรรพบุรุษในอดีต
1: ที่เคยทำไว้ในอดีตได้ในเมื่อทำได้แล้วอีกครั้งหนึ่งที่จะทำได้ก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกัมพูชาน่าสนใจเหลือเกินแต่วันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับคงต้องกลับมาคุยกันต่อครั้งหน้าแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแนะนำครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยต่อเนื่องเรื่องกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ข้อพิพาทเขตแดนเลยที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรามีข้อพิพาทเขตแดนกัมพูชาหลายครั้งหรือแม้แต่กัมพูชากับที่อื่นเองเนี่ยปัญหานี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับข้อพิพาทเขตแดนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับประเทศในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ใน UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ย193ประเทศนะครับเกือบทุกประเทศมีข้อพิพาทเขตแดนระหว่างกันหมดเลยนะคร
0: ับนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเกิดองค์การสหประชาชาติขึ้นมาก็เลยมีการตั้งศาลโลกนะครับขึ้นมาเพื่อนะจัดการกับปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทเขตแดนซึ่งมีเยอะมากเลยทำไมถึงมีข้อพิพาทเขตแดนเยอะมากนะครับก็เพราะว่าประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง100ถึง200ปีมาเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นการขีดเส้นบนแผนที่กันนะครับถ้าเราไปดูนะเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเส้นเป็นเส้นตรงเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาตีกันบนแผนที่ดังนั้นเมื่อลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเอาจะแบ่งกันยังไงอะนะครับผ่านกลางแม่น้ำผ่าน
0: กลาง
1: น้ำตกภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเมืองทั้งเมืองนี้ถูกแบ่งกันออกไปมันก็ต้องมีการเจรจานะครับในยุคศตวรรษที่แล้วเนี่ยข้อพิพาทเขตแดนนำไปสู่การเกิดสงครามเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายต่างบอกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นของเราแต่ตอนนี้พอเคลื่อนมาสู่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยประเทศต่างๆบอกว่าอ่ะนั่นของท่านใช่ไหมท่านเอาไปนะครับแล้วอันนี้เป็นของเราแบ่งให้เราคืนมาเป็นการแลกดินแดนกันเลยนะครับเพื่อข้ามประเด็นปัญหาข้อพิพาทเขตแดนกันเพราะตอนนี้คนหรือว่าแต่ละประเทศเริ่มรู้แล้วว่าการมีข้อพิพาทเขตแดนมันนำไปสู่สงครามหรือว่าความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรถึงจะทำให้ประเด็นนี้สิ้นสุดได้คือหนึ่งต้องเจรจากันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไม่มีใครได้ 100% และไม่มีใครเสีย 100% จึงมีการแลกเปลี่ยนมีการเจรจาต่อเนื่องกันตรงนี้เองข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในสังคมไทยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีข้อพิพาทเขตแดนกับพม่านะครับซึ่งยังไม่ระเบิดเลยนะครับ 2,401 กิโลเมตรเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันตลอดแนวเลยหรือว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับลาวนะครับกรณีของข้อพิพาทไทยกับมาเลเซียนี่แก้ไขกันได้เกือบตลอดแนวชายแดนก็เหลืออีกสัก50กว่ากิโลเมตรพูดง่ายๆว่าทุกด้านทุกเขตนะครับมีประเด็นปัญหากันหมดไม่ใช่เฉพาะข้อพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นประเด็นเรื่องปัญหาเขตแดนกัมพูชานั้นถูกทำให้เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศไทย มันก็เลยฝังตัวหรือว่ารู้สึกรุนแรงมากแต่ที่จริงประเด็นปัญหานี้มีทางออกไหมโลกใบนี้นะครับได้สร้างทางออกของข้อพิพาทเขตแดนไว้หมดแล้วนะครับอาจจะกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเที่ยวระหว่างประเทศในตรงจุดเดียวได้ข้อพิพาทเขตแดนไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจถ้าเราสามารถเอาเรื่องนี้ออกจากประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในประเทศได้เราสามารถแก้ไขได้ครับ
0: อาจารย์ครับแล้วปัญหาข้อพิพาทเขตแดนนอกจากกัมพูชากับเราที่มีต่อกันแล้วเนี่ยกัมพูชามีกับประเทศอื่นบ้างไหมครับ
1: มีครับมีกับเวียดนามมีกับลาวนะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยก็จะรู้สึกเสมอหรือว่าคิดเสมอนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนของลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชานะครับในขณะที่กัมพูชาก็คิดเสมอเลยนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนส่วนหนึ่งให้กับเวียดนามไปดังนั้นจึงมีเขาเรียกว่าอารมณ์ว่าด้วยความรักชาตินะครับไปเดินย้ายหมุดหลักเขตแดนนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามย้ายเข้าไปในเวียดนาม
0: ทำได้ด้วยเหรอครับ
1: โอ้มีคนพยายามทำคือเราต้องคิดเสมอนะครับว่าคนนี้มีความคิดความรู้สึกและการกระทำ 108,009 ประการนะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเวียดนามก็จะต้องย้ายนะครับแนวกลับอีกนะครับคนที่ไปย้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผิดระหว่างประเทศอีก
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าเท่ากับว่าอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้ง่ายๆนะคร
0: ับเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะครับ
1: พูดง่ายว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนนะซึ่งเป็นผลมาจากโดยทั่วไปก็คือการที่เป็นอาณานิคมใช่ไหมครับและเจ้าอาณานิคมก็ ตัดเขตแดนตรงนั้นให้กับคนนี้คนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบและสร้างประเทศขึ้นมาด้านหนึ่งอาณานิคมมีข้อดีนะครับอาณานิคมนี้ก่อให้เกิดประเทศต่างๆในโลกใบนี้อย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียยกตัวอย่างง่ายๆเลยอินโดนีเซีย 17,000 กว่าเกาะนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยนะ
0: ครับต่างคนต่างอยู่
1: ใช่ดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์บอกจับ 17,000 เกาะมาแล้วบอกว่านี่คืออินโดนีเซีย พวกนี้ก็บอกอินโดนีเซียก็ได้นี่คือการเกิดขึ้นของประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเป็นแบบเดียวกันก็คือรวมแล้วก็บอกว่านี่คือเวียดนามนี่คือกัมพูชานี่คือลาวดังนั้นข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเรื่องคนมันจึงมีอยู่ตลอดเวลา
0: เป็นเรื่องปกติธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่จะยุติจะเจรจายังไงมากกว่า
1: ใช่ในยุคของการสร้างประชาคมอาเซียนอาเซียนจึงบอกว่าข้ามเรื่องเขตแดนข้ามเรื่องบอร์เดอร์ไลน์และข้าไปสู่การเขาเรียกว่าภาวะไร้พรมแดนภาวะไร้พรมแดนของอาเซียนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปติดอยู่ตรงที่ด่านชายแดนนะครับสามารถทำให้คนใน600ล้านคนใน10ประเทศน่ะสามารถเดินทางข้ามเขตแดนกันได้ง่ายซึ่งตอนนี้เป็นผลดีต่อเรามากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะไปประเทศอย่างเช่นจะไปเวียดนามจะไปสิงคโปร์เราต้องไปขอวีซ่า
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้นะครับเกือบ10ปีมาแล้วเราไม่ต้องขอวีซ่าเรามีแค่พาสปอร์ตที่บอกว่าเราคือคนไทยเท่านั้นเราเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแม้แต่ล่าสุดเนี่ยพม่าก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับบอกว่าแม้ว่าเทคโนโลยีของพม่ายังไม่สามารถทำได้กับด่านทุกด่านแต่พม่าก็ทำให้นะครับว่าถ้าไทยบินไปลงสนามบินย่างกุ้งมัณฑะเลย์หรือเนปิดอนนะสามารถเข้าประเทศพม่าได้เลยบนการมีพาสปอร์ตอย่างเดียวสิ่งนี้เราเรียกว่าบอร์เดอร์เลส
0: ไร้พรมแดน
1: ไร้พรมแดนทำให้ทั้งคนและสินค้าสามารถเดินทางข้ามแดนได้โดยไม่ต้องไปถูกตรวจสอบทุกจุดทุกขณะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนการสร้างประชาคมอาเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประเทศนี้ไร้เขตแดนเขตแดนยังเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นประเทศ
0: ยังต้องมีอยู่นะ
1: ยังต้องมีเพราะว่าเขตแดนจะเป็นตัวชี้ว่าทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินและในอากาศเป็นของใครนะครับดังนั้นเขตแดนต้องมีแต่ความเป็นอาเซียนประชาคมอาเซียนก็คือทำอย่างไรให้ไร้พรมแดน
0: คนละส่วนกัน
1: ครับผมความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอาเซียนนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าทำไงจะรักษาความหลากหลายนี้ไว้ให้ได
0: ้
1: นะคือในโลกใบนี้มีบางประเทศนะครับทำลายความหลากหลายแล้วให้เหลือแต่หนึ่งเดียวคุณคือใครคุณคือคนพวกเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์นะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากสิงคโปร์บอกว่าประชากรไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติอะไรจงรักษาเชื้อชาติไว้นะครับเพราะการรักษาความเป็นเชื้อชาติของท่านการรักษาภาษาของท่านนั้นภาษาแม่ของท่านนั้นมีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านนิดสามารถทำธุรกิจการค้าและติดต่อกับคนในประเทศต่างๆได้กว้างขึ้นถ้าเราใช้หลักการนี้มานะครับอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายเอกภาพในความหลากหลาย
0: ค
1: ือพูดง่ายคนแตกต่างกันอะแต่ทำอะไรที่ทำให้คนเนี่ยมีความหลากหลายและแต่อยู่ร่วมกันได้ถ้าเราใช้หลักการนี้มาดูกลุ่มของอีสานใต้นะครับประเด็นของมันก็คือเรามีประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นคนเขมรและใช้ภาษาเขมรตอนนี้ธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชานี้กำลังเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตคณะกลุ่มของคนที่อยู่ในอีสานใต้ซึ่งเป็นคนที่ใช้ภาษาเขมรกลุ่มที่ใช้ภาษาเขมรเนี่ยหลายล้านคนหากเราส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้นะครับที่ซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็พูดภาษา
0: เ
1: ขมรอยู่แล้วเพียงแค่เรียนภาษาเขมรที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะติดต่อกับคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาได้ภาษาเขมรในเขตอีสานใต้กับภาษาเขมรในกัมพูชาเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันมันเหมือนภาษากรุงเทพกับภาษาพวกสุพรรณบุรีนครปฐมอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ภาษาอีสานกับคนลาวพูดกันอย่างเงี้ยนะฮะ
1: มันอาจจะมีคำที่ตกค้างกันเหลื่อมล้ำกันนะครับเพราะว่ากัมพูชานี้เขาเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางของการเป็นอาณานิคมของแบบฝรั่งเศสสไตล์วิธีการกินการอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่อีสานเนี้ยคนอีสานใต้เนี่ยก็ตกอยู่ในเขตประเทศไทยใช่ไหมสไตล์การวิธีคิดการกินการอยู่ก็เป็นแบบสไตล์แบบคน
0: เด
1: ีย
0: วกันแต่อาจจะกิ่งก้านสาขาแตกกันออกไป
1: ดังนั้นเพียงแค่เรียนภาษากัมพูชานะครับเรียนตัวอักษรเรียนการอ่านการเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เยาวชนของเราเนี่ยสามารถเปิดโลกกับกัมพูชาได้นี่เป็นความมุ่งหวังของอาเซียนนะครับ อาเซียนไม่ได้บอกว่าจงมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับนั้นภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาทำงานชุดหนึ่งแต่การเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเป็นหลักการที่สำคัญของอาเซียนด้วยเช่นกัน
0: นี้ในเมื่อเราเนี่ยรู้ภาษาเขมรอยู่แล้วเรื่องของการค้าชายแดนเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี
1: ้หลังจากที่กัมพูชายุติการสู้รบกันนะครับ20กว่าปีมานี้ถือได้ว่าการค้าเพิ่มพูนอย่างมากระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสินค้าไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดหลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชารวมทั้งหนังละครโทรทัศน์นะครับหลั่งไหลเข้าไปหมดเลยพูดง่ายว่าตลาดกัมพูชาเป็นเหมือนตลาดขนาดใหญ่ที่ไทยได้พ่วงเข้ามาด้วยนะครับมูลค่าการค้าทั้งหมดเนี่ยมันประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับมันเป็นการค้าชายแดนเนี่ย3ใน4นะครับการคำว่าการค้าชายแดนก็คือส่งกันผ่านด่านตามแดนเลยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตรงตลาดลงเกลือนะตรงนั้นแหละอะไรในประเทศตลาดลงเกลือนี่ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่มีคนเนี่ยช่วยเหลือกัมพูชาในทุกด้านนะครับอาหารการกินเสื้อผ้ามากมายรวมทั้งสินค้าเสื้อผ้ามือสองจากยุโรปและญี่ปุ่นนะครับก็ลงมาที่กัมพูชากัมพูชาก็ถอยมาที่ตลาดลงเกลือคนไทยเข้าไปบริโภคสินค้าเขาเรียกว่าเสื้อผ้ามือสองนี่คือ 20-30 ปีที่แล้วนะครับตลาดลงเกลือเลยกลายเป็นด่านที่ใหญ่มากนะครับด่านส่งสินค้าตรงอะไรยะประเทศและปล่อยเป็นเนี่ยเป็นด่านที่สำคัญที่สุดนะครับประมาณ 70% ของสินค้าเข้าออกเน
0: ี่ยทั้งหมดเลย
1: ครับอยู่ตรงนี้แล้วด่านที่รองลงมาเนี่ยเป็นด่านที่คลองใหญ่จังหวัดตราดโน้ แล้วด่านที่3นะที่ใหญ่รองลงมาคือด่านที่จันทบุรีชายแดนด้านไผ่ลินของกัมพูชานะครับส่วนด้านเขตอีสานใต้ด่านที่กำลังพัฒนามาเพิ่มขึ้นนะครับคือด่านช่องจอมตรงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขตการค้าจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในเขตสระแก้วตลาดจันทบุ
0: ร
1: ีเพราะว่าผู้คนของกัมพูชาเนี่ยอยู่รอบทะเลสาบและด้านใต้ของประเทศนะครับดังนั้นเมืองและการเจริญเติบโตอยู่เขตนี้ส่วนเขตที่เป็นชายแดนของด้านอีสานนะเป็นเขตที่มีประชากรเบาบางนะครับแต่ที่มีเยอะมากที่สุดเลยนะครับคือกับระเบิด
0: อันนี้ไม่ต้องการแต่ยังมีอยู่เยอะเลย
1: ใช่อันนี้เป็นผลจากการสู้รบเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงชายแดนไทยแล้วก็ฝังกับระเบิดไว้เยอะแยะเลยนะครับฝ่ายไทยเองก็ฝังไว้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากับระเบิดของใครนะเพราะว่าไม่ได้ระบุสัญชาติทหารเขาจะบอกว่าไปเที่ยวชายแดนเนี่ยต้องระวังนะครับให้เอาข้าวเปล่าไปนะกับหาเอาแถวนั้น
0: ยอมกินข้าวเปล่าดีกว่านะฮะอาจารย์ครับเวลาวันนี้หมดอีกแล้วฮะขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: กลับมาคุยกับเรา2คนได้ใหม่นะครับกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับและครั้งนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อ่ะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เทียบเกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มี

0: มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่ค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
1: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
0: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็เขาซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนาค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะมีพูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ

0: 10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจอันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
0: ค
1: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็คาร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์คที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์คเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะ อย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการ infrastructure หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
1: ะ
0: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เขาเข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมี

0: ถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
1: ค
0: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
1: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
0: ่
1: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกกับพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
0: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
1: ค
0: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ย ไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกก
0: ส
1: มโบปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมบูริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกังปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็จะมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็สุดเป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
0: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
1: ค
0: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ค่ะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็ กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่

0: แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปัน

0: ับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วว่าคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอ่ะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอ่ะเราในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่ทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะ อกุญจรัญ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่

ทั้งนี้นะคะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เบรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่เมฆก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมฆ
4: ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเมื่อไหร่จะเอาไปคืนนะครับ โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพี้ยง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่ประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระราชวงศ์ที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลย

0: เนอะ
1: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
2: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
2: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
4: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
4: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
4: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
5: เฮ
6: ้
5: ย
6: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
7: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆตี้อะหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
6: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
6: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยัง

0: ไม่เข้าใจ
1: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
1: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
0: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: So I am going to leave my passport on my bedside table and my luggage at the front door, ready to go. In a moment, I am going to call my sister because we exercise together every Thursday evening. However, last Thursday, I was at work, and next Thursday, I am going to be on the beach sunbathing or swimming in the ocean. I'm actually arriving in Krabi on my birthday. I can't wait. In English, the preposition at is used in the following examples. With clock times, for example, my bus leaves at 10:30. They left at midnight. The meeting starts at 2:30. With specific times of the days or meal times, for example, my mom doesn't like driving at night. I'll go shopping at lunchtime. I have my lunch break at noon. With festivals, for example, are you going home at Christmas, Easter, Thanksgiving? In certain fixed expressions which refer to specific times, are you leaving at the weekend? She's working at the moment. The preposition in is used in the following descriptions of time. With months, years, seasons, and longer periods of time. For example, I was born in 1992. We are going to visit our parents in April. The swimming pool is closed in winter. The band was really famous in the 1980s. With periods during the time of day, for example, I always work out in the morning. She usually takes her dog for a walk in the afternoon. I usually take my dog for a walk in the evening. The preposition on is used in the following descriptions of time, with days of the week or parts of the week. I'll see you on Wednesday. She has a piano lesson on Monday. We're going to the park on Saturday afternoon. With dates, for example, the math quiz is on the 1st of June. He was born on August 22nd, 1987. With special days, for example, my cousin was born on Valentine's Day. It snowed all day on Christmas Eve. I always have a party on my birthday. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: ขิงจ่าวกุ๋ยวีวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมนายจุงตาแสหอกเวแก๊กฮอยเซอร์จองเตียงเวียดวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับ

Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ แปลว่าตอนนี้ล่าแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบยเซอร์ล่าเมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ล่าจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเมยเซอร์โซยเหมยเจอโจยเหมยแปลว่ากี่เจอแปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเจอโจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเจอนำเลยเบยเซอร์ลาเมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเมยเซอร์โซยเมยเซอร์โซยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โซยตามเซอร์โซย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์เมยโมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเมยเซอร์โซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมยไฮเซอร์โซยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนัมเซอร์เหมยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนัมเซอร์เหมยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเซอร์เสื่อยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมยเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมยเซอร์เสื่อยเมยเซอร์เสื่อยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมยไฮเซอร์บาเมยฟุตหรือเมยไฮเซอร์เสื่อยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมยลำฟุตนะครับหรือไบเซอร์แกมเมยลำฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าไบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือ
8 giờแก10ฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็น8เซอร์นำเมลำฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอร์นะครับคำว่าเซอร์ในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเซอร์6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเซอร์นะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอร์ไฮเซอร์บาเซอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า
1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือก

แปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูด1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคําว่าฟุตเป็นคําว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอร์นะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดลลามเวียกลุกเหมยเซอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดลลามเวียกลุกตามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเจอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเจอองเถื่องงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเจยลุกเมื่อยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต๋ําต๋ําอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทํานั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเดนเมื่อยหมดเจอ

0: นะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงท้ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตือตามเจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตือตามเจอโตยเดนเหมยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตือตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวตีวีเจือแองด่ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวตีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด๋าดังกี่หอกเตียงเวียดเจือแอมด๋าดังกี่หอกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหอกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หอกเตียงเวียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หอกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด๋าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสางข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: ซินโหลยแอมเบยเซอร์ละเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ละเมยเซอร์สางจิก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยหายเสือเจือ
2: ก่อนหายเตียงเหนือมา
1: เวิง

0: คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
1: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
0: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
1: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
0: เต๊ดเงวียนดาน
1: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
0: ่ค่ะ
1: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
0: ้วันเต๊ด
1: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
0: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่1มกราคมมกราคมคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
0: ตรงก
1: ัน
0: เลย
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
1: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจนไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
0: ค่ะ
1: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่
0: เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตุ๊ด
1: ใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตุ๊ดจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
0: ่
1: นะครับ
0: ก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
1: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
0: ค
1: ่ะนะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ะวันตุ๊ดเวียดนาม
0: ค่ะ
1: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทําซึ่งวิธีการทํานี่ต้องต้มจําได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
0: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
0: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
1: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
0: คือต้องดีทุกอย่าง
1: ดีทุกอย่างฮะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
0: ค่ะ
1: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกันนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลยนะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
0: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
1: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตรุษเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
0: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
1: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
0: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
1: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
0: ะ
1: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
0: คล้ายๆส้มจี๊ดใช่
1: ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
0: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศ

0: นั้นไหมคะ
1: เค
0: เห็น
1: ย
0: อา
1: คร
0: จ
1: ั
0: า
1: บ
0: รย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไ
1: ฮ
0: หม
1: ะ
0: คะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย์
1: พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
0: เหงาจัง
1: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
0: อ๋อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
1: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม่ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
0: ์
1: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดแล้วจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
0: ่อ
1: ย่างคล้ายๆกันเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: 시간이있어요

0: 어요? 그 있어요? 없어요? 미마이카? 시간이 그 웰라? 왔니 미웰라? 왕마이카?
1: ก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
0: โอ늘시간이있어요
1: ครับ
0: แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะโอ늘시간있어요시간이있어요มีเวลาไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อีจะทิ้งได้시간있어요
1: อ๋อก็เป็นโอนึนชิกานิสอยโยก็
0: ค
1: ได
0: ่
1: ้
0: ะ
1: เลยน
0: ได
1: ะ
0: ้
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ลยค่ะ
1: สั้นๆนะ
0: ค
1: ฮ
0: ่ะ
1: ะ
0: สั้นๆ시간있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลาเด있어요หรือว่าเด시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요아니요없어요ก็ได้ค่ะ
1: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะ
0: ค
1: ฮ
0: ่
1: ะ
0: ะแล้วตุนซีวันโอเนอร์ชิกานีอิสตอย
1: โอ้วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับส
0: โอ
1: บายมากเลยครับ
0: ชิกานีมาหน้าโยได้เลยค่ะชิกานีมาหน้าโย
1: ครับ
0: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะกัจจิยองฮวาบุลกาโยกัจจิยองฮวาบุลกาโยกัจจิแปลว่าด้วยกันยองฮวาบูดากดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
1: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
0: ค่ะ같이영화볼까요ใช้ได้นะคะ영화보다두나ถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เล
1: เปล
0: ย
1: ี่ยนได้
0: ค่ะ
1: เลยว่าอยากชวนเขา
0: ค่ะ
1: ทำอะไรด้วยกันบ้าง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วจะต่อว่ามิวซีเอ๋มันนัลก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะมิวซีเอ๋มันนัลกายโอ
1: มิวซีเอ๋มันนัลกายโอ
0: มิวซีเอ๋มันนัลกายโอมิวซีเอ๋กับกี่โมง
1: อ๋อถาม
0: ค
1: เว
0: ่ะ
1: ลา
0: ค่ะมันนัลกายโอมันน่าจะคือว่าพบกันกี่โมงคะม
1: ค
0: ิ
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ซีเอ๋มันนัลกายโอก็เอ๋เราเคยเรียนชี้สถานที่
1: ครับ
0: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอ๋จะชี้เวลาด้วยกันค่ะมิวซีเอ๋มิวซีคือว่ากี่โมงมิวซีเอ๋เอ๋ก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอฮู세시에만납시다โอฮูคือว่าตอนบ่าย
1: ครับ
0: 세시คือบ่ายสามโมงเอ๋คือว่าชี้เวลานะคะ
1: ครับ
0: โอฮู세시에만납시다만납시다คือว่าพบกันเถอะ만날까요พบกันดีไหมพบกันเถอะ만납시다อันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: ครับ
0: บอกึ่งกายกินกันดีไหม
1: ครับ
0: บอกึบสีดากินกันเถอะนะคะ
1: ง่ายๆ
0: แล
1: แค
0: ้
1: ่
0: ว
1: นี้
0: นัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
1: ครับ
0: ค่ะออดีเอซ่อมันนากายออดีคือว่าที่ไหนเอซ่อคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะออดีเอซ่อมันนากาย
1: ออดีเอซ่อมันนากาย
0: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซ่อมันนับสีดาสยามที่
1: เจ
0: นี
1: อ
0: ่
1: กัน
0: นะ
1: ที่
0: ค
1: ส
0: ะ
1: ยามเลย
0: ใช่ค่ะสยามเอซ่อมันนับสีดา
1: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่
0: ได
1: อื
0: ้
1: ่น
0: ค่ะสุขุมวิทเอซ่อมันนับสีดาพารากอนเอซ่อมันนับสีดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซ่อมันนับสีดาพบกันที่เกาหลี
1: ครับ
0: แล้วโซลเอซ่อมันนับสีดาพบกันที่โซล
1: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะฮักกูเอซ่อมันนับสีดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันนัลกายพบกันดีไหมก็มันนับสีดาพบกันค่ะ
1: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละครับ
0: ค่ะเมื่อไหร่คือว่าออนเจ
1: ออนเจ
0: แล้วตอบได้บอกได้ว่าออนเจมันนัลกาย
1: ออนเจมันนั่นกาย
0: ออนเจมันนัลกายพบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี้
1: ครับ
0: เดย์มันนับสีดา
1: เดย์มันนับสีดา
0: เดย์คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเดย์มันนับสีดา
1: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
0: วันเสาร์คือโทโยอิลนั้นโทโยอิเร่มันนับสีดาต้องใช้เอด้วยกันนะคะเวลา
1: ตัวชี้
0: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เอโอเนลมันนับสีดาเดย์อิลมันนับสีดาได้แต่ว่านอกจากโอเนลเลวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอร์ด้วยค่ะโทโยอิเร่มันนับสีดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมัล
1: จูมัล
0: จูมัลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสีดา
1: อ๋อจูมาเร่มันนับสีดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
0: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสีดาใช้ได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
0: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้ไก่ยก
1: บอกให้ไก่ยก
0: ค่ะเป็นเพื่อน

0: ก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
1: คำศัพท์สุภาพได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอให้ก้า
1: แค่นี้เองเหรอครับ
0: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอให้ก้าโยบอให้ก้าทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
1: ภาษาสุภาพดีกว่าบอให้ก้าโยเพื่อความแน่นอนนะคร
0: ับ ก็แล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับซิดาคาเฟ่กับซิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่ล์มาชิบซิดาคอฟฟี่ล์มาชิบซิดานี่เปลี่ยนคำศัพท์ได้เลยค่ะ
1: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนด
0: ื
1: ่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมม
0: ุ
1: ติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
0: ถึงซานฮับซิดาถึงซานฮับซิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
0: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
1: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนยังไงดีครับ
0: พาดาเอขับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอขับสีดา
1: พาดาเอขับสีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
0: ได้เลยค่ะชวนตูนไปเกาหลีกันเถอะฮังกูเก้ขับสีดาตุนซีฮังกูเก้ขับสีดาหรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
1: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม
0: ่
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자여러분안녕히계세요다음에또만나요
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็เซอร์เวย์นะคะรถไฟใต้ดินคือ지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนช
0: อลจะแยกกันนะคร
1: ับแยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้หรือทายออกจีฮัตชอลใช้หรือทายออกเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดหรือทายออกหรือว่าหรือทายออกข้างหน้ามีใส่คำสับได้เลยนะคะ

0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆล่ะครับ
1: ตุ๊กๆก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
0: ต
1: ุ๊
0: กๆเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆไทยตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆไทยใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์ไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือไทยเครื่องบินก็บีเฮงกีบีเฮงกีไม่มีตัวสะกดบีเฮงกีหรือไทยก็อึไทยหรือว่าหรือไทยเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมด
0: ครับ
1: นั่งอะไร
0: ประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าที่สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
1: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่าร
0: ถ
1: ไฟใต้ดินนะคะก็สถาน
0: ี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็คงฮังเอโซ타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็คงฮางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิชาหยกรถไฟคือว่าก
0: ิชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิชาหยกกิชาหยกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게 가요어떻게 가요 가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게 อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게 가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고 가요 고 가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จู่ๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็버스를타다แล้วไป버스를타고 가요
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ어떻게 가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอ๋จะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อ어떻게 가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를타고 가요타고 가요ก็นั่งไปขึ้นไปนะคะหรือ BTS를타고 가요เช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게 가요한국에어떻게 가요ดิฉันก็นั่งเครื่องบิน
0: ไปเกาหลี
1: 비행기를타고 가요비행기를타고 가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
1: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ดิฉันลงที่คิมเฮกงฮังค่ะคิมเฮกงฮังก็คิมเฮแอร์พอร์ตนะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ดิฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮกงฮังดิฉันก็บอกได้ว่าคิมเฮกงฮังเอโซเนริโอโยเอโซเนริโอโยก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS หรือ타요แล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเดเรียโย
0: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถ อย่างนี้นะครับ
1: ก็คาราทไทยคาราทไทยก็เชนจิจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะ어디에서คาราทไทย어디에서คาราทไทยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทไทย บางครั้งจะถามทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็ออดีโรขายโรใช้อือโรคือว่าไปทิศทางด้วยนะคะออดีโรขายทางไหนออดีโรไปทางไหนคะออดีโรขายก็ไปสยามโรขายไปสยามไปทางสยามสยามโรขายได้ค่ะโอรุนโจกโรขายโอเวนโจกโรขายโอแอปโรขายโอทีโรขายโอไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางหลังได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
1: เติมไปได้ก็คอรอซ่อขายโ
0: อคอรอซ่อขายโ
1: อค่ะคอรอซ่อว่าเดินไปคอรอซ่อขายโ
0: อ
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
1: ็
0: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
1: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
1: 어디에서 만날까요?
2: 시장에서 만납시다.
1: 아, 시장에 어떻게 가요?
2: 지하철을 타고 가요.
1: 아, 지하철. 아, 어디에서 내려요?
2: 머친역에서 내려요.
1: 아, 그럼 내일 만나요.
2: 네, 내일 만나요.
1: 내일 어디에서 만날까요?
2: 시장에서 만납시다.
1: 시장에 어떻게 가요?
2: 지하철을 타고 가요.
1: 어디에서 내려요?
2: 머친역에서 내려요.
1: 그럼 내일 만나요.
2: 그럼 내일 만나요.
1: 어디에 가요?
2: 서울에 가요.
1: 서울에 어떻게 가요?
2: 비행기를 타고 가요.
1: 아, 어디에서 타요?
2: 수완나품 공항에서 타요.
1: 다음에 또 만나요.
2: 네, 다음에 또 만나요.
1: 어디에 가요?
2: 서울에 가요.
1: 서울에 어떻게 가요?
2: 비행기를 타고 가요.
1: 아, 어디에서 타요?
2: 수완나품 공항에서 타요.
1: 다음에 또 만나요.
2: 네, 다음에 또 만나요.
1: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 버스, 버스, 지하철, 지하철, 전철, 전철, 기차, 기차, 비행기, 비행기, 버스 정류장, 버스 정류장, 지하철역, 지하철역, 버스 터미널, 버스 터미널, 기차역, 기차역, 공항, 공항,

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้าให้คุณเลือกเดินทางรอบโลกคุณจะเลือกเดินทางด้วยวิธีไหน
2: รอบโลกอ่ะถ้าเป็นผมเหรอก็คงจะนั่งเครื่องอ่ะ
3: อาจจะนั่งรถมั่งเดินมั่งอะไรก็ได้ค่ะ
4: ขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าพี่ผมชอบขับเวสป้าขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าคลาสสิก
5: เครื่องบินมั้งรอบโลกมันง่ายดีจักรยานเนี่ยครับ
6: แต่คงต้องหาจักรยานที่เหมาะกับการเดินทางรอบโลก
1: การเดินทางรอบโลกด้วยจักรยานไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับเพราะมีคนทำได้มาแล้วรายการ Bicycle Diary ในวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับคู่รักคู่หนึ่งซึ่งได้เดินทางรอบโลกด้วยจักรยานมาแล้วครับแล้วก็ได้บันทึกไว้ในหนังสือปั่นข้ามฝัน 2,000 วันรอบโลกเล่มนี้ครับเมื่อ50ปีก่อนคุณปรีชาพิมพันธ์เป็นคนไทยท่านแรกที่ได้ปั่นจักรยานรอบโลกได้สำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2504รวมระยะทางกว่า 20,000 ไมล์ใน3ทวีปได้บอกเล่าประสบการณ์ผ่านหนังสือปั่นหมื่นไมล์ไปเรียนหนังสือ
7: น่าจะใช่ที่นี่นะครับจักรยานเต็มเลยใช่ที่นี่แน่นอนเลยครับโทษครับพี่วันครับพี่หมูครับอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์จากรายการ Bicycle Diary นะครับจักรยานนี่เต็มหมดเลยฮะ
8: ครับ
7: เดี๋ยวน่ารักจังเลยสีสันคันว่าขออนุญาตเดี๋ยวหาที่นั่งคุยกันนิดนึงดีกว่าครับ
8: ครับผม
7: ได้เลยครับ
8: ด้วยความยินดีครับเชิญครับเชิญครับ
7: พี่รู้ไหมครับว่าพี่สองคนนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยนะครับที่จะเดินทางท่องเที่ยวบางคนอาจจะคิดจะไปเดินทางรอบโลกด้วยซ้ำพี่สองคนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับ
8: จากคุณทอมครีเอเตอร์นะฮะที่แกจุดประกายให้กับพี่วันกับพี่หมูเนี่ยนะฮะได้ลุกขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าที่จะทำความฝันนะฮะเพราะแกบอกนิดเดียวว่าคุณสองคนมีความสามารถที่จะทำความฝันโดยที่ตัวเราเองไม่รู้ซึ่งพี่วันกับพี่หมูคิดว่าคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะมีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้แต่เขาบอกไม่ใช่ไม่กล้าแต่ถ้ามีใครสักคนไปบอกว่าคุณนั่นแหละทำได้ทำอย่างมีเหตุผลแล้วก็จงเชื่อในพลังความฝันอย่างเงี้ยนะฮะรับรองทำได้นะฮะ
7: ไปรู้จักกับคุณทอมเคลเตอร์นี่ได้ยังไง
9: ก็ช่วงนั้นพี่วันตกงานนะคะพี่วันก็อ่านหนังสือนิตยสารสารคดีอะค่ะก็ได้อ่านเรื่องราวของคุณทอมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณทอมก็เลยอินไปคุยกับคุณทอมค่ะ
8: ครับผม
9: แล้วก็เล่าให้ฟังว่าพี่สองคนชอบเดินป่าชอบเดินทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันพี่ก็ปั่นจักรยานจากกรุงเทพอะค่ะไปหาคุณทอมที่สนามบินดาวคราอะค่ะคุณทอมก็บอกว่าThe only joy in the world is to begin your dreams ขอให้เริ่มต้นทำความฝันนะคะแล้วก็หาที่ปรึกษาดีๆค่ะหลายๆท่านที่จะทำให้คำแนะนำเราว่าคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
8: คุณทอมครีเอเตอร์บอกว่าพี่วันเนี่ยเดินทางด้วยข้อมูลหมูเธอจะเดินทางด้วยจิตวิญญาณโหโดนใจมากครับ
9: ถ้าวันกับหมูทำสำเร็จเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอีกเยอะมากเลยค่ะ
7: พี่เคยเล่าความฝันของพี่สองคนให้กับคนอื่นๆฟังแล้วเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าไงหรือมีรีแอคว่าไง
8: 90% ไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าสำหรับคนไทยนี่ทำยากนิดนึง
9: เพราะว่าเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่อะค่ะซึ่งหลายคนก็บอกไม่เห็นด้วยเลยมีการงานที่ดีทำไมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปเดินทางแบบนี้แล้วก็เสี่ยงอันตรายอะค่ะ
7: ก่อนหน้านี้พี่สองคนทำงานอะไรบ้างครับ
9: ทำอยู่ที่สถานทูตอเมริกาค่ะ
8: คร
9: ับ
8: ผม
9: แล้วก็ลาออกจากงานเลยค่ะ
8: ส่วนพี่หมูก็ทำงานเกี่ยวกับ real estate นะฮะทำบ้านจัดสรรทำอาคารพวกนี้นะครับ
7: อะไรเป็นสิ่งที่พี่ทำให้แบบว่าคิดว่าตัดสินใจว่าต้องทำ
9: ฟังเสียงเรียกร้องในหัวใจตัวเองอะค่ะแล้วก็อยากจะทำความฝันให้เป็นจริงเพราะว่าฝันมีมานานมากเลยอะค่ะบวกกับคุณสมบัติของพี่สองคนเนี่ยก็สามารถทำได้เราก็เริ่มต้นอย่างช้าๆค่ะแล้วก็ทำให้เป็นจริงอะค่ะ
8: ครับเกิดมาเนี่ยมีครั้งเดียวในชีวิตนะฮะที่จะทำสิ่งต่างๆได้ฝันที่ดีเนี่ยนะฮะกว่าจะเราจะค้นเจอเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทำ
1: พี่วันพี่หมูได้ปั่นจักรยานระยะทางกว่า 40,000 กิโลเมตรใน6ทวีปผ่าน43ประเทศรอบโลกรวมระยะเวลาการเดินทาง5ปี11เดือนกับอีก1วันครับ
7: มาถึงเรื่องของการเดินทางแล้วนะฮะ อย่างนี้มีวิธีการเตรียมตัวยังไงครับก่อนที่จะเดินทาง
8: ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะใช้เวลา1ปีเต็มๆที่จะต้องเตรียมเรื่องสุขภาพเรื่องจักรยานสุขภาพนี่ต้องฉีดวัคซีนนะฮะประมาณ30เข็ม
7: อ๋อก็คือเราไปดูว่าเราจะไปประเทศไหนบ้างก็ต้องฉีดกันไว้ก่อน
8: เรื่องจักรยานนี่ต้องรู้จักชิ้นส่วนทุกชนิดต้องไปซ่อมดูแลจักรยานกับผู้รู้นะครับเรื่องพาสปอร์ตว่าต้องมีเวลานานเท่าไหร่ที่จะเข้าประเทศต่างๆเพื่อขอวีซ่า
0: ครับผม
8: นะฮะวีซ่าแต่ละประเทศเนี่ยให้นานเท่าไหร่ขอก่อนเท่าไหร่ยังไงนะฮะแผนที่นะฮะภูมิอากาศแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมแต่ละประเทศว่าจะต้องไปเห็นอะไรบ้างไปเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็เก็บอะไรมาให้คนไทยได้ดูนะฮะ
0: ครับผมไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้ไปเลยไม่ใช่มันต้องมีการเตรียมตัว
8: ครับ
7: บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมแบบว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นผมอยากไปอย่างนี้บ้างมันจำเป็นไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการปั่นจักรยานเนี่ยมันต้องฟิตขนาดไหนฮะ
8: สุขภาพไม่จำเป็นต้องฟิตมากนะฮะพอเราเดินทางไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่หมดหลังจากนั้นอาการป่วยจะไม่มีเลยคือแข็งแรงมากฮะ
7: ก็คือจะทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เก่งแบบเป็นแลนซ์อาร์มสตรองขนาดนั้นคุณก็สามารถเดินทางได
9: ้พี่วันก็ทำสาวออฟฟิศยังทำได้เลยทุกคนก็ทำได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
7: อย่างนี้นี่เดินทางไปนี่ต้องมีประสบการณ์ต่างๆมากมาย
8: ถ้านั่งเล่ากันเนี่ยก็หลายวันนะฮะก็จะเล่ากันเรื่องความสุขความสนุกตื่นเต้นเนี่ยนะฮะเรื่องความสุขนี่บอกได้ว่ามีความสุขมากครับได้เพื่อนดีๆเยอะมากก็คือมิตรภาพการเดินทาง

0: ครั้งนี้เราได้สิ่งนี้มาเต็มๆฮะ
1: เรื่องภาษามีอุปสรรคไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วล่ะทั้งโลกไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวละ
0: เราสองคนก็จะมีลิสต์อยู่นะฮะว่าภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างภาษาไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ภาษาต่างๆพอสมมติว่ากินข้าว eat อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษนะฮะภาษาจีนว่าอะไรก็จะเตรียมช่องเอาไว้นะ
1: เราเอาคีย์เวิร์ดของภาษาไทยที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยแล้วก็มีแบบมีแปลไว้เตรียมพร้อมเลยทุกประเทศที่เรียกว่าเราไม่สายจริงๆนะอายุไม่ใช่ตัวเลขเราไม่สายที่จะเรียนรู้และขนาดเรียนรู้ภาษาใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆเนี่ยยังทำได
2: ้ประทับใจอะไรในการเดินทาง
0: เยอะนะ
3: เยอะมากเลยค่ะก็มิตรภาพกับผู้คนนะคะจริงๆเราก็เจอที่สุดที่สุดของชีวิตในหลายๆรูปแบบความประทับใจก็มีหลากหลายแต่ก็มีอันนึงที่เรารู้สึกไม่ลืมเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนๆนึงที่เราไปเจอในประเทศโมร็อกโกค่ะเรานิยามให้เขาเลยว่าเขาเป็นอลาดินในตะเกียงวิเศษในแต่ละวันที่พี่วันพี่หมูได้ปั่นจักรยานผ่านแต่ละเมืองในประเทศโมร็อกโกค่ะเขาขับรถมาไกลมากเลยค่ะมาต้อนรับเราในแต่ละวันขับกลับบ้านแล้วขับมาหาเราเลยและวันสุดท้ายอะค่ะเขาบอกว่าเขาขอเป็นคนสุดท้ายที่จะโบกมืออำลาเราส่งเราขึ้นเรือไปยังประเทศสเปนนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เราประทับใจมากที่เขาได้มอบสัมพันธไมตรีให้อะค่ะ
0: แล้วมีคนแบบเนี้ยแทบทุกประเทศที่วันกับหมูได้ผ่านไปนะฮะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพ่อแม่วันกับหมูได้เลยนะครับรู้สึกอย่างนั้นเลยฮะสิ่งที่อันตรายกับชีวิตเนี่ยมีบ้างฮะแต่รอดมาได้ทุกวันนี้ฮะรอดมาได้นี่ถือว่าคุ้มค่า
2: ครับที่บอกว่าอันตรายรอดตายมาได้นี่เป็นไงครับช่วยเล่า
0: จะมีโจรปล้นนะฮะตอนกลางวันเนี่ยนะฮะตอนที่ปั่นจักรยานอยู่ก็มีโจร5คนนะฮะเอาปืนมาจี้แล้วก็เขาก็เอาสิ่งที่มีค่าไปหมดที่อะไรที่เป็นเงินได้นะฮะเอาไปหมดเลยทิ้งแต่จักรยานกับเสื้อผ้าไว้ให้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากนะฮะยังโชคดีนะฮะที่โจรไว้ชีวิต
1: เจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเงี้ยเจออะไรที่ไม่คาดฝันมีแบบว่าท้อมากมายไม่เอาแล้วจะกลับบ้าน
0: ความตั้งใจนี่สูงมากนะฮะไม่ท้อเลยฮะแต่จะท้อก็เมื่อตอนทะเลาะกันทุกครั้ง
1: เรื่องอื่นไม่กลัวกลัวทะเลาะกันอย่างเดียว
3: ยากที่สุดแล้วค่ะ
0: พอทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปั่นคนละทางเลยฮะ
3: หมดแรงอ่ะ
2: ครับผม
0: เพราะการเดินทางนี่ต้องอยู่ด้วยกันเสมอนะฮะอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงช่วงที่2ปีเนี่ยทะเลาะกันเกือบทุกวันนะหลังจากนั้นมาขั้นด้วยโจรปล้นเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องคิดใหม่ละว่าต่อไปนี้ต้องรักกันมากขึ้นต้องไม่ทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันแล้วมีเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็เราช่วยกันแท็กทีมให้เต็มร้อยเลยว่าต่อไปเนี้ยคุณถนัดเรื่องไหนคุณถนัดเรื่องไหนก็มาแชร์กันเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างแบบว่าไม่ทำให้ไม่เอาไม่สนใจ
1: อะไรเงี้ยคือไม่มีเกียงกันบอกทำเธอให้นั่นสิก็เธอทำสิ
0: ใช่ใช
1: ่มีเกียงกันบ้าง
0: ครับ
1: แต่หลังจากเหตุการณ์นั้น
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนปรับจูนท
0: ุ
1: กอย่างตรงกันเริ่มทัศนคติเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่ครับเพราะว่าเราตกทุกข์ได้ยากอยู่ในต่างแดนนะฮะถ้าเราสองคนไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันยากมากนะฮะยากที่จะสำเร็จถ้าไม่สำเร็จแล้วครอบครัวก็ไม่สำเร็จนะฮะ
1: พี่วันกับพี่หมูนะครับก็เพิ่งจะมีน้องเย็นตาได้แค่สองเดือนใช่ไหมฮะ
0: สองเดือนพอดีครับ
1: หกปีกว่าเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางรอบโลกตามเป้าหมายของเราเลยไหม
0: จริงๆแล้วทีแรกวางไว้สัก3ปีถึง3ปีครึ่งฮะ
1: เอ้าเหรอจริงๆคือวางไว้แค่3ปี3ปีครึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะแต่มันกลายเป็น6ปีกว่า
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะครับมันเกิดอะไรขึ้น
0: เพราะรู้สึกโลกนี้มันเหมือนสนามเด็กเล่นนะฮะทุกที่สนุกมีความสุขไปหมดนะฮะ
3: ในหลายๆประเทศในหลายที่เนี่ย
0: ครับ
3: เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะต้องมีการพักระหว่างทางเพราะว่าหิมะก็ตกแล้วแล้วอากาศหนาวมากซึ่งเราก็ต้องพักเป็นบางช่วงหรือแม้กระทั่งการขอวีซ่าเข้าประเทศต่าง
0: ๆสิ่งหนึ่งที่มันยากมากนะฮะยากมากคือการที่จะเอ่ยคำลาเนี่ยมันยากพออยู่กันแล้วก็เป็นมีความสุขมากๆหรือเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้วเนี่ยเขาบอกเธออย่าเพิ่งไปหรือว่าพอไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรดีฮะเพราะว่ามันเอ่ยคำดีๆที่จะมากล่าวลากันไม่ได้ฮะ
1: แล้วทีนี้ผมเห็นในรูปเนี่ยมันมีสัมภาระอะไรแบบโอ้โหกระเป๋าอะไรเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างครับในนั้นนะฮะ
0: มีบ้านหนึ่งหลังครับ
4: บ้านหนึ่งหลัง
0: จริงๆ
4: เรายกไปทุกที่ด้วย
0: ครับ
3: อะไรที่มีอยู่ในบ้านมีอยู่ในจักรยานครบเลยค่ะ
2: ทั้ง2คันเนี่ยนะฮะมีของอยู่ประมาณสัก500ชิ้น
0: อันนี้คือตัวจักรยานว่ามีอะไรบ้างนะเฉพาะตะแกรงข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็20กว่าชนิด20กว่าอะไรฮะ
2: อันนี้ที่นอนนะเต็นท์อยู่ในนี้นะฮะในนี้ก็ถุงนอนที่กันความหนาวได้เยอะๆแล้วก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี้หมดเลย
0: เป็นหนังสือซื้ออ่านระหว่างทางบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นกล่องที่จะต้องดูแลจักรยานนะฮะอันนี้คือสายเบรกกับสายเกียร์นะฮะโซ่อันนี้ก็เป็นยางเป็นยางที่พับได้นะฮะที่ป่ายางผ้าเบรกนะฮะ
2: คันนี้ก็มีที่สุดเลยยาว
0: นี่เตาหุงข้าวนะฮะถังใส่น้ำมันอย่างนี้นะ
2: เชือกอะไรเงี้ยฮะก็ต้องจำเป็นฮะสำหรับเวลาไปพักปุ๊บที่วันสักผ้าหรือสักผ้าม
0: ีคาถามงคลด้วยนะทุกเช้าต้องใช้เวลาเยอะนะฮะที่จะเก็บของทุกอย่างเข้าไปเข้าไป
4: สำหรับตอนนี้ก็คือฝันในการเดินทางรอบโลกสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
4: ผมอยากรู้จังเลยพี่ฝันเดินทางรอบโลกแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่แบบฝันอยากจะทำอีกไหม
3: พี่ฝันอยากจะเห็นเยาวชนไทยอะค่ะลุกขึ้นมาทำความฝันแล้วก็อยากจะให้เขาฝันได้เร็วขึ้นนะคะเพราะพี่วันพี่หมูคิดได้เมื่อตอนอายุ30อะค่ะพี่วันพี่หมูก็มีความตั้งใจมากๆเลยว่าการเดินทางโลกครั้งนี้มันสำเร็จกันไปแค่ 80% ที่เหลือเนี่ยพี่วันพี่หมูต้องการที่จะไปจุดประกายความฝันให้กับน้องๆเยาวชนนะคะตามสถาบันต่างๆโรงเรียนต่างๆมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปเล่าประสบการณ์ถ่ายทอดให้น้องๆได้รู้ว่าฝันที่ยิ่งใหญ่สามารถทำได้จริงๆแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับน้องๆว่าถ้าเรามีความฝันและเราสามารถเดินไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเราได้จริงๆแล้ววันนั้นเราจะมีความสุขมากค่ะ
4: ฟังแล้วแบบมันขึ้นเลยครับขึ้นเลยอยากไปมั่งอยากจะมีประสบการณ์แบบอย่างพี่มั่ง
0: ครับ
4: อย่างนี้ผมต้องเริ่มต้นยังไงดีครับเดี๋ยวพี่ต้องเทรนผมเลยนะ
0: ครับเอาเป็นว่ามีประเทศจำลองแล้วกันนะฮะประเทศอัมพวาแล้วกันจะได
4: ้ได้เลย
0: ข้ามสะพานลงเรือนะฮะคือจำลองมาเลยว่าเป็นแบบเนี้ยม
4: ี
0: ที่ท่องเที่ยวมีที่น่าสนใจนะฮะ
4: ดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่เป็นตัวอย่างให้ผมแล้วกันครับว่าถ้าเกิดพี่ไปประเทศหนึ่งเดินทางไปแล้วเนี่ยพี่เราจะไปเห็นอะไรบ้างต้องบอกว่าต้องไปดูอะไรที่น่าสนใจนะครับดีเลยครับถ้างั้นไปกันเลยครับ
0: ครับผม
4: แล้วจักรยานพี่นี่ยังไงฮะเราคันไหนไปดีครับ
0: มีทั้งจักรยานแม่บ้านนะฮะจักรยานคันเล็กๆก็จักรยานคลาสสิกเก่า
4: ๆให้พี่แนะนำดีกว่าครับปันแถวนี้เนี่ยคนใช้แบบไหนฮะ
0: เล็กๆดีกว่านะฮะเพราะว่าเข้าตามสวนซอกเล็กๆตามท้องร่องอะไรเงี้ยนะฮะเพราะคันใหญ่ๆเนี่ยอาจจะควบคุมยากนิดนึง
4: ได้เลยครับได้เลยคร
0: ับ เล็กๆดีกว่าฮะ
4: ครับได้เลยครับเอาละครับทีนี้เราไปเที่ยวดูดีกว่าครับว่าประเทศนี้ประเทศอัมพวามีอะไรเที่ยวบ้างนะฮะ
0: ครับผม
4: นำไปเลยครับพี่
0: ต้องระวังหน่อยนะครับท้องร่องนะครับโอเคระวังสโมด้วยนะครับทางนี้นะครับโอเค
4: โอ้โห

มีรอยยิ้มที่มอบให้กันยังมีความเอื้อเฟื้อยังมีน้ำใจที่แบบว่ามอบให้กับคนอื่นน่ะแล้วเนี่ยเสน่ห์ที่ผมว่าเป็นเสน่ห์แบบไทยๆที่ชาติอื่นยากนะครับที่จะหาได้ส่วนจักรยานเนี่ยเราก็คงเห็นแล้วแหละว่าจักรยานเนี่ยมันคือพาหนะพื้นฐานเลยแหละที่ทุกๆคนใช้กันเพียงแต่ว่าเราอาจจะลืมไปบ้าง

0: ค่ายบางกุ้งพระเจ้าตากมหาราชครับ
1: เดี๋ยวจะแวะกันที่วัดนิดนึงนะครับเวลาเป็นร้อยร้อยปีนะครับนับเป็นร้อยร้อยปี
2: คือต้นไม้เนี่ยเหมือนช่วยพยุงตัวโบสถ์ตัววัดไว้
1: ครับเห็นไหมครับ
2: นี่คือวัดบางแคน้อยนะ
1: ครับ
2: คือต้องมาไหว้เลยที่นี
1: ่ต้องมาไหว้
2: เราแวะเข้าดูกันนิดนึงก่อนก่อนที่เรือจะมาถึงแล้วแม่น้ำแม่กลองนะครับนี้เราก็มารอเรือข้ามฟากกัน
1: ไปทางขวาอีก500 เมตรก็ถึงตลาดน้ำอัมพวาแล้วครับ

0: ถึงแล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าเปรียบอามาวาเป็นประเทศนึงเนี่ยตรงเนี้ยก็คงจะเป็นเมืองหลวง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้ถือว่าเป็นเมืองหลวงเลยครับ
0: ของของขายอะไรเยอะแยะเลยนี่ขนาดวันที่เรามานี่เป็นวันศุกร์นะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ามาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมาก
1: เยอะมากจักรยานหมดสิทธิ์ที่จะมาตรงนี้นะ
0: หมดสิทธิ์เลยตรงนี้คนเดินกันแบบแน่นเลยใช่ไหม
1: ครับฮะหมดสิทธิ์นะที่นี่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ
0: ชื่อร้านใช่ไหมครับ
1: ชื่อร้าน
0: อร่อยที่สุดในโลกนะ
1: มุมหนึ่งในอัมพวานะที่คนถ่ายมากที่สุดคือมุมนี้ครับ
0: ร้านเนี่ยเหรอคร
1: ับแล้วมีจักรยานฮะเนี่ยฮะเกี่ยวข้องกับจักรยานเสมอ
2: เขายืม
1: ให้ยืมถ่าย
0: ร้านอาหารที่เราเห็นกันบ่อยๆที่นั่งกินกันตรงบันได
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อมีตรงนี้นี่เอง
1: เวลาน้ำขึ้นเต็มเนี่ยเรือก็จะเต็มนี้เลยครับ
0: ครับผม
1: ครับสะพานเนี่ยถ้ามาอัมพวาอัมพวาแล้วไม่เดินข้ามสะพานนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่ามุมที่เป็นไฮไลท์คือมุมนี้นะฮะมุมที่เห็นคลองอัมพวาเนี่ยครับแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของชาวเรือนะครับมา
0: ต่อเลยครับ
1: ซ้ายก็ได้นะครับครับผมนี่ครับ
3: ถ้าคุณจะมาเที่ยวอัมพวานะคะที่นี่เราเรียกชุมชนบ้านหัวแหลมที่นี่จะมีสิ่งที่ชื่อน่าชูตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนบ้านหัวแหลมก็คือบ้านเรือนแพโบราณของดิฉัน
4: ส่วนนักท่องเที่ยวบอกว่าหนีโจรได้ไหม
5: ได้ค่ะเพราะว่าบ้านไทยโบราณเนี่ยมักมีไม้แผ่นนึงที่เปิดได้พอโจรมาจะรีบกระโดดลงใต้ถุนแล้วก็วิ่งเข้าสวนลองพิสูจน์ให้คุณดาวเฉพาะเด็กผู้ชาย
0: อ๋อเอาไว้ท่องน้ำอะฮะ
5: เก่งมากได้ค่ะ
0: ได้เลยนะครับนี
1: ่ครับจังหวัดที่เล็กที่สุด
0: ใช่เลยนะครับไม่รู้ว่าเราไปเดินทางเที่ยวประเทศอัมพวามาวันนี
1: ้
0: แต่ผมเข้าใจเลยแหละเข้าใจตอนนี้นะครับว่าที่พี่บอกว่าวางแผนว่าจะเที่ยวกัน3ปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วไปมากลายเป็น6ปีเนี่ยเข้าใจวันนี้แล้วครับว่าเพราะทำไมเพราะว่าหยุดแทบทุกที่ไปแทบทุกคุยกับคนนู้นคุยคนนี้แทบทุกคนเลยนะฮะก็มันถึงกลายเป็น6ปีไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสนุกครับแล้วก็เรียกว่ามีข้อมูลต่างๆนานาที่เราถ้าเกิดว่าเราขับรถผ่านเนี่ยรับรองว่าเราเลยแน่นอนนะครับแต่ว่าเราใช้จักรยานเดินทางเนี่ยมันทำให้เรารู้จักกับคนในละแวกนี้รู้จักกับคนในชุมชนรู้จักกับวิถีชีวิตของชาวบ้านจริง
1: ๆทำชีวิตให้ช้าลงอีกสักนิดนึงนะฮะโดยจักรยานฮะจะได้เรื่องราวดีๆเข้ามาอีกเยอะฮะในชีวิตฮะ
6: ความสุขมีทุกที่นะคะและเราได้เดินทางไปพบด้วยหลัง
0: ขอบคุณพี่หมูกับพี่วันมากนะครับ
1: ขอบคุ
0: ณนะครับที่พาผมมาเที่ยวประเทศอัมพวาในวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วว่างๆยังไงเดี๋ยวผมจะแวะเข้ามาหาอีกแล้วกันนะครับ
6: ยินดีค่ะ
0: ครับผมยังไงฝากบ๊ายบายเจ้าตัวเล็กด้วยนะครับ

0: นะฮะ
1: ครับน้องเย็นตาครับ
0: ครับผมไปแล้วครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมโชคดีครับ
2: การปั่นจักรยานทางไกลก็น่าสนใจนะครับผมก็หวังว่าสักวันผมจะได้ทำแบบนี้บ้างไม่ต้องถึงขนาดปั่นรอบโลกแต่ว่าขอแค่ทั่วเมืองไทยผมว่าคงจะได้เห็นอะไรดีๆที่ไม่เคยเห็นได้อยู่กับความคิดความรู้สึกตัวเองได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรอื่นเลยนะครับนอกจากจักรยานตัวเราและถนนที่ผ่านเราไปบางทีการปั่นจักรยานทางไกลอุปสรรคที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ยางแตกอากาศร้อนหรือว่าเนินสูงชันอะไรหรอกครับ

0: ะไรแต่ถ้ามีคนที่ฝันอย่างเดียวกับเราแล้วทำมันไปด้วยกันก็คงจะดีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปตามหาความฝันฝันที่จะสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานของผมต่อไปหวังว่าฝันของผมเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นส่วนจำเป็นต่อภายในนะฮะเพราะว่าตอนที่เดินทางเนี่ยจะมีธงไทยนะฮะที่ติดอยู่ตลอดเวลานะในจักรยานทั้งสองคันนี้สำหรับอันนี้คือธงของประเทศนั้นๆด้วยความรู้สึกที่ดีนะฮะเพราะว่าพอเราเข้าไปประเทศเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากๆเท่าที่สัมผัสมานะว่ามีธงเขาด้วยที่จักรยานนะฮะแล้วก็อันนี้คือธงของในหลวงนะฮะอันนี้จะยาวนิดนึงแล้วพอดีมันอาจจะใกล้ตรงล้อใช่ไหมก็พับไปหน่อยนะที่มีอยู่ตลอดทุกประเทศคือสองธงนี้นะแล้วก็ธงของ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความ

แตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งในปีนี้
จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระมหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระมหาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในเดียวขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจวบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเขตแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมทคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็โตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์

วาดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลรามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
วันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซาไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เบรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังแม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้เตือนใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: หูที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่

0: มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่
1: เ
2: ราช่วยด้วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโ
2: อ้พี่อย่างเอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่
2: ไม่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
1: สมัยสุโขทัย
2: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจัตวัน
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ครับและผมนราวิทย์องค์คามงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
1: เซาท์ซูดานครับ
0: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
1: ห
0: รือชื่อเต็มๆของเขาคือ
1: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามีไม้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
0: ม้าลา
1: ครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่ม้าลามาอยู่กับรายการเรานะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่ม้าลามาด้วย
1: พี่ม้าลามาด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงคะพี่ชอน
1: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
1: ซูดาน
0: นะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที
1: ่9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับ
0: เป็นประเทศน้องใหม่มากๆเลยเพราะว่าเพิ่งอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องแยกออกมาจากซูดานเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะพี่ชอน
1: คือหลักๆแล้วเนี่ยความต่างด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนาครับเพราะว่าประเทศซูดานเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและมีวัฒนธรรมไปทางอาหรับนะครับในขณะที่ประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับและเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยตรงครับ
0: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้
1: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคร
0: ับใช่ใช่ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่

0: เท่าไหร่นะคะ
1: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554ครับ
0: อันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: เมื่อวันที่5ธันวาคมครับปี2556ครับ
0: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศเซาท์ซูดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
1: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดานเรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
1: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
0: อืมแล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานอะไรคะ
1: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบาครับ
0: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
1: อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะ
0: คะค่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย
1: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานนะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับครับ
0: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับ
0: ซูดานนะครับประชากรมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
0: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
1: ย่างที่เกริ่นไปแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่นะ
0: ศาสนาคริสต์ก็
1: 60% ครับ
0: 60% แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
1: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิดครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
0: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเข้ามาจากไหนคะ
1: รายได้หลักของเซาท์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
0: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ่
1: ใช่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
0: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของเซาท์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวเซาท์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะคร
0: ับ แล้วจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
1: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
1: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
0: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
1: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์ไนล์ครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเซาท์ซูดานนะครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดานแล้
1: ว
0: ในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
1: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาเราก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสารลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2อ่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้ว่าอะไรนะคะเป็นภารกิจของ
1: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับ ตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะครับที่1996วงเล็บ2011นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากเซาท์ซูดานค่ะ
1: ติดตามชมนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
1: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
1: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤดาคมกิตติธีรพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมภูมิกับกล้องครับ
0: ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับกล้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ contribute police officer เนี่ยครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกประมาณปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน10คนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะครับเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านมานะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ20คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามภารกิจในแต่ละประเทศหรือไม่อย่างสกิลเซตของที่สาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมีแมนเดตหรือว่ามิชชั่นแมนเดตคือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของ รักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะ require คนที่มี experience ในเรื่องของงาน

0: ื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าmatrix นะครับว่า recommend ให้ deploy หรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจทั้งหมดกี่คนซึ่งก็ดูภาพก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คนปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคนพอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเองนะครับ10คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จเขาก็จะส่งรายละเอียดว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้ง10คนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับminimum rate ก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยมันก็จะครบกำหนดวันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับให้ต่ออายุอีก6เดือนนะครับตอนนี้end of mission ของเราจากเดิมเป็น15เมษายนก็เป็น15ตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่ใช่เรื่องง่ายมากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศสุดานใต้เนี่ยมีค่ายอพยพใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อพยพประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็จะมี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับล้นจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นเรสสเตทหรือเป็นสเตทที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมีPOCไซต์เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มีPOCไซต์เราเรียกว่ากรีนสเตทกรีนสเตทเนี่ยตำรวจที่ถูกดีพลอยลงกรีนสเตทจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าenhanced capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นก็ไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดานซูดานและเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามแต่แล้ว เมื่อก่อนเนี้ยศาสนาอิสลามเนี่ยทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
1: ้
0: เพราะเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
2: ์
0: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่เขาเป็นโบสถ์คริสต์พอวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่สองศาสนาเองนะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือก็จะเป็นทางที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
2: เป็นมุสลิม
0: พอทางใต้ๆก็จะเป็นคริสต
2: ์
0: นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อากาศ ภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือเขาร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับเขาร้อนฤดูบ้านเขามี2ฤดู

คือ dry season กับ rain season คือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยจะอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราค่าความกันมี

0: ไปบอกกับแฟนๆรายการนะครับ
1: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำงานต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อ
2: ม
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหารบางที่มันไม่มีขายนะครับคุณต้องทำเป็นนะครับผมมาผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นทำเป็นหมดแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีแล้วก็ทาน
0: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
1: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ครับมีให้แต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวเรียกว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาตี
0: บาสมาตี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
1: ผมก็หอบครับเขาไม่มีไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัว
0: ครับอ๋อเหรอครับเพิ่งทราบนะครับ
1: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวถ้าคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพออยู่ในนี้เนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายอะครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
0: ครับผัก
1: ค
0: ุ
1: ณต
0: ้
1: องร
0: ู้
1: จ
0: ัก
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ถนอมอาหารครับ
0: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไรกัน
2: หาได้ไหมคะ
1: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก
2: อ
1: ะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
0: อ๋อเหรอครับมีอะโวคาโด
1: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
0: ถ้ายังไงถ้าท่านผู้
1: ชมผลไม้อื่นๆก็มีครับ
0: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: อ๋อได้ครับยินดีเลยครับผม
0: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตติอาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
2: ค่ะก็คงต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
0: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณท่านมากเลยนะคร
2: ับขอบพระคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
0: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
2: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
0: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเฟืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ย ี่ยก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
2: จริงๆแล้วเขามาอยู่ที่

0: องแอฟริกานี่ได้นานหรือยังนะคะ
1: ประมาณ1เดือนเองครับผม
2: ประมาณ1เดือน
0: ครับเป็นน้องใหม
2: ่ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรานะครับ
1: เป็นน้อง
2: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
0: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
1: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึกความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช
0: ่ครับ
1: เหมือนรู้สึกแปลกใหม่ได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก
0: ็น่ากลัว
1: น่ากลัวเต็มไปด้วยความ
2: ข
1: ั
2: ดแย้ง
1: ขัดแย้งใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกามี
2: ครับอยากให้ปิดช่วยเล่า
1: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
2: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
1: ใช่ครับ
2: การค้าการลงทุน
0: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
1: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับผม
0: ค่ะก็วันนี้พาน้องกริดมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกริดมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
2: แฟนๆติดตามกริดด้วยนะครับที่ก่อนหน้าใหม่ของรายการนะครับ
0: และก่อนจะจ
2: บ
0: ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอลลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตาม
2: ในสัปดาห์หน้า
0: ในสัปดาห์หน้านะคะ
2: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
0: ค่ะดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: ผมณราวิทย์องค์คำมงคล
1: และผมจักริดทองเฟืองครับ
0: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ย

ภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเปดาตะปาวะเปดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเปดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเปดานะเอาประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวเซายาตีเซายาตีอ้าวฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตียาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาติอุดุอีเดนะคะอีเดยาติอุดุอีเดอีแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะอีเดอากาศเย็นนะคะอีเดยาติอุดุอีเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเองหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้ชีเดมงได้ชีเดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะคะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะคะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะคะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแปลอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็

0: ฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียเปลี่ยนมาโมยหวานนี่บี
2: เอาล่ะตัวได้ล่ะพ่อทีนี้ที่อยู่ล่ะล
1: ูกโอเคดาบิแม่โมที่เราจีนี่ดอยีจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
2: อะคู่ลูกใส่ปูดาเจซุเต็มมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนเลยโอแม่เนา
1: ะโอเคจ้ามายีคิวใส่บาเนาะเสีย
2: เจซูเป้ต่อไปเนา
3: ะใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธ
1: ีว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดเอาเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียน

ศีรษะเวียนหัวก็คือเกามูเดเกามูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะฮะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะฮะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออัพยาชีเดอัพยาชีเดนะฮะอัพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อัพยาชีเดนะฮะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะฮะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั่นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจากอุบัติเหตุนะคะอาการจากอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญาญาเดมาตอตสะดัญญาญาเดนะคะมาตอตซาก็คือด้วยที่แบบไม่เคยคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดายาก็คือแผลบาดเจ็บนะย่าเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตซาดายาย่าเดมาตอตซาเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจม่าเตนีลุมะกาวบูจม่าเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจม่าเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวเวนสีคอตวาปยาเปพาสยาวนสีคอตวาปยาเปพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็สยาวนสีคอตวาปยาเปพานะสยาวนก็คือหมอนะฮะคอตวาก็คือพาไปนะฮะปยาเปพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่แบบสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเยค่ะจำมาเยนะคะจำมาเยเอาขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมาเยเก้าบาสีจำมาเยเก้าบาทสินะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาเยเก้าบาทสิเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาเยกยูไซปาจำมาเยกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมาเยกยูไซปา

0: ก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่กัมพูสุนทนาว่า
1: เสียบาผิดป่ะตะเลย
2: อืมก้าวใกล้หรือป่ะ
1: อ๋อห่อล่ะใกล้ใกล้กะล่ะเสีย
2: ยังใกล้เด้อพยาเราตะฉินนี่พี
1: ่ถ้าสุยเสียซี้ยงตั้วพี่เสียวนปะยิงปูก้าวเม
2: เอ๋เนาะซ้อยินไปล่ะเจื้อสุดติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษา

แล้วหากมองในอีกมุมหนึ่งฝูงสัตว์นี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยชาวมองโกในการพิชิตโลก

จงกิสข่านกับยุทธศาสตร์และอาชาทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางตามหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจักรวรรดิมองโกจึงได้พิชิตดินแดนได้กว่าครึ่งโลกคำตอบของคำถามที่ว่าเริ่มปรากฏชัดขึ้นเมื่อทีมงานได้พบกับผู้คนบนผืนทุ่งหญ้าสเต็ปที่กว้างใหญ่นี้เพราะมันแฝงอยู่กับชีวิตของพวกเขาในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองในชีวิตของชาวเลี้ยงสัตว์ในดินแดนทุ่งหญ้าสเต็ปมีสัตว์อยู่5ชนิดที่ชีวิตชาวทุ่งหญ้าพึ่งพาสัมพันธ์คือม้าแกะแพะวัวและอูชาวทุ่งหญ้าจะเลือกเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเช่นหากพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลทรายก็จะเลือกเลี้ยงอูฐแทนวัวส่วนต่างๆจากสัตว์ทุกชนิดในชีวิตของชาวทุ่งหญ้าล้วนแล้วแต่หยิบนำมาใช้ได้ทุกส่วนเนื้อนมเลือดจะถูกนำไปบริโภคส่วนอื่นๆก็จะถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขนผิวหนังกระดูกและมูลสัตว์เช่นในเกอขนแกะจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของกำแพงสกลาดส่วนมูลสัตว์จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งในความเชื่อขนจากม้าพ่อพันธุ์ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของซาวเดย์หรือธงวิญญาณในความเชื่อของชาวมองโกผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เห็นพ้องต้องกันว่าม้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายและทำรงจักรวรรดิมองโกม้ามองโกตัวไม่ใหญ่นักรูปร่างค่อนข้างเตี้ยขาทั้งสี่ดูบึกบึนแต่โดยรวมแล้วทะมัดทะแมงดีพวกมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆแม้หิมะจะปกคลุมในอุณหภูมิ-40 องศาเซลเซียส

0: ณเมืองเอ๋อเอ๋อตัวซื่อในประเทศจีนภาพจำลองของกองทัพเจงกิสข่านที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยอาศัยแบบจากภาพวาดของชาวยุโรปคนหนึ่งที่เคยเห็นกองทัพของชาวมองโกเคลื่อนที่ผ่านเมื่อครั้งพวกเขายกทัพไปตีเมืองทางตะวันตกราว800ปีก่อนในการเดินทัพทหารมองโกจะเคลื่อนพลโดยกระจายตัวโอบล้อมรถลากและเกอสีทอง5หลังซึ่งนักประวัติศาสตร์จีนเชื่อกันว่าเป็นเกอบัญชาการของเจงกิสข่านและภรรยาอีก4คนว่ากันว่าทหารม้าของเจงกิสข่านสามารถเดินทัพได้โดยไม่ต้องหยุดพักเพราะนอกจากพวกเขาจะมีม้าที่แข็งแรงแล้วฝูงสัตว์และคนครัวที่พวกเขาพาไปด้วยทุกที่ยังเป็นโรงครัวชั้นดีที่พร้อมให้ปรุงอาหารให้กองทัพได้ทุกเมื่อในการเผชิญหน้ากับกองทัพจีนที่ด่านจียุงกวางเจงกิสข่านได้เรียนรู้ว่าแม้ตัวเองจะมีกองทัพทหารม้าและแม่ทัพที่แข็งแกร่งแต่การทำสงครามด้วยการเดินทัพในทุ่งหญ้าแบบที่เคยทำมาด้วยความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจทำให้เขาพิชิตเมืองที่มีป้อมและกำแพงล้อมรอบอย่างปักกิ่งได้เจงกิสข่านจึงไม่ใช้กลยุทธ์สงครามเหมือนศึกที่ผ่านมาแต่กลับพัฒนากองทหารม้าให้เชี่ยวชาญในการรุกรบโจมตีปรับปรุงยุทธศาสตร์และการรบใหม่จนกลายเป็นยุทธวิธีตูลักมาที่แซงทำเป็นล่าถอยหลอกให้ข้าศึกตามมาแล้วโอบล้อมโจมตีอีกชั้นหนึ่ง
1: จากกิจสถานนะครับนามาดูแล้วนะครับเราเกรงเพเนี่ยได้หลอกเขาได้แต่มันทุกทีมันหลอกอย่างนี้คุณไม่ไหวนะครับใช่ไหมล่ะเลยนะครับไปมานะครับนะมองโกเลียเนี่ยอาถานมองโกเลียมันเก่งมากคิดออกมานะครับนะเฮ้ยเราต้องใช้อาวุธมั่งใช้ยังไงนะครับนะเขาเอาไม้นะทำเป็นเหมือนกับเป็นนะครับนะเอาหินมาวางอยู่บนไม้แล้วนะครับนะมันก็นะครับนะจากกิสตันคิดออกมานะครับบอกว่าเราต้องพัฒนานะครับนะให้มีกองทหารกองหนึ่งนะครับทำหน้าที่นี้ก็คือทำหน้าที่ทำเหมือนกับเป็นเครื่องอาวุธเอาหินวางเข้าไปก็ยนหินนะครับเข้าไปในเมืองนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับนะจากกิสถานนะครับเวลายึดเมืองไหนเนี่ยนะครับนอกจากจะเอาสมบัติเอาผู้หญิงของเมืองนะครับนะยังมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหาพวกที่เก่งช่างนี้ช่างนั้นทั้งหลายเนี่ยนะช่างไม้ก็ได้ช่างหล่อนะทองสำริดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนะหาช่างนะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับนะกองทหารของจักรสานนะกำนันก็มีกองทหารหนึ่งเขาเรียกว่ากองทหารช่างนะนะครับมาทำหน้าที่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนะพอมีทหารกองช่างนี้ช่างโน้นนะครับนะจักรสานไปตีเมืองไหนก็ได้นะครับนะก็ใช้วิธีนี้นะรวมไปถึงตอนที่ท่านพาทหารไปตีนะครับนะเอเชียกลางนะครับนะทางอินเดียทางอะไรอียิปต์ทางโน้นนะแล้วรวมทั้ง

0: ซียด้วยนะครับนะตีเมืองนี้เมืองนั้นนะครับใช้วิธีนี้หมดนะครับ
1: น
0: ะ
1: นอกเหนือกลยุทธ์การรบที่เฉียบขาดนโยบายทางการทูตและศาสนาก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชาวมองโกสามารถขยายอาณาเขตจากเอเชียไปถึงยุโรปได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและด้วยความพูดนี้เองที่ทำให้เหล่าแม่ทัพเข้าใจและตระหนักดีถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนต่างชาติก่อนโจมตีเมืองใดพวกเขามักจะส่งทูตเข้าไปยื่นข้อเสนอให้ยอมจำนนเป็นเมืองขึ้นโดยอนุญาตให้นับถือศาสนาเดิมและดำรงอำนาจการปกครองต่อไปได้นานตราบเท่าที่ยังส่งเครื่องบรรณาการแก่อาณาจักรมองโกอย่างสม่ำเสมอ
0: เราพูดถึงเจกิสถานนะครับเรามาจากพูดว่าโอ้ยเจกิสถานนะครับนะมันกลายเป็นเทพสงครามทำสงครามทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับนะยึดเมืองนี้ยึดเมืองนั้นนะครับนะตีจีนตีซีชาตีไปถึงเอเชียกลางนะครับเราคุยแต่เรื่องสงครามนะครับนะแต่จริงๆแล้วนะครับนะในนโยบายของเจกิสถานเนี่ยนะครับเรานะครับนะซึ่งอันนี้มีบุปผาสำคัญมากนะครับในตอนที่ท่านตีไปถึงทางตะวันตกนู้นนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนะครับใช้อะไรแค่ประกาศว่าเราอะนะครับทหารมองโกเลียนะครับเราจะไม่บังคับให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับนับถือศาสนาไหนให้นับถือศาสนาแบบอิสลามแค่นี้นะครับบางทีไม่ต้องสู้รบเลยอะชาวบ้านต้องยินดีนะครับให้เขาไปยึดอะเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนนี้นะครับเจ้าเมืองอาจจะบังคับให้เขานับไหนๆใช่ไหมครับแต
1: ่ที่ข่านหรือผู้นำมองโกหลายๆคนยังคงดำรงความจริงใจในการสนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรมในดินแดนที่ยึดมาได้อย่างเต็มที่นาฏศิลป์และการละครแบบจีนหรือการบันทึกประวัติศาสตร์ตามแบบเปอร์เซียในระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของมองโกสืบเนื่องยาวนานและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวมองโกในปัจจุบันโดยมีวัดต้าจาวในเมืองฮูเหอเฮาในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนามาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่15สามารถพิชิตทุกกองทัพยึดทุกค่ายและทลายทุกกำแพงเมืองที่เคลื่อนที่ผ่านแต่เรื่องราวของวันในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจทักษะในการ

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมาภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมแน่ผีแมนแม่โยช่วยทุกคนเชื่ออมแน่ช่วยคนแม่อยู่อยู่อมแน่ผมแน
3: ่ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันโบราณว่าอย่างนี้
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนป่ะ
6: ได
5: ้ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบอ่ะมีอะไร
6: มีที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
6: ครับ
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณน่ะเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญน่ะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได
2: ้คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะ

0: ก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันนะคะ
1: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
0: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: ส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี้ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโลงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโลงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโลงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,000ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลับเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วๆไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ่านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงนะคะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามผังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโลงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโลงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโลงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ย1ปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมา1วงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโลงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ ่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหน
0: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจอกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของหัวโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวเนี้ยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโรงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างติดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรค

0: อย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู
1: ่ที่ถ้ำโรงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักกายวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียนกันไปเรื่อย
2: ๆอาจารย์คะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
3: A1 ค่ะ
2: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยหรือยังไง
3: อ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางแต่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
2: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
3: ตามแบบแผนการวางอ่ะ
2: จะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
3: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะทรงคล้ายกันอันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกันอะ
2: ค่ะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโลง
3: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
4: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

กติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็น

0: ม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ไอ้เจ้า DNA ของคนบางมะพร้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางมะพร้าวเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถ DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าDNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
3: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
2: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
3: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้อนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
2: ทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
5: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
5: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
6: ถ้าจะเล่าเรื่องที่จะกลับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษไหมเชื่อใช่ปะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
7: ถ้ำโลงรัฐเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไร
2: จากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตกในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระ

หากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือค

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่

ไม่ใช่ว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินมีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเอง
พยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการฉ้อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีล
และสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้สำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัว
ในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่สามซึ่งพระพุทธ

พระองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทําร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทําของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันค่ะคำศัพท์ภาษาลาวมีหลากหลายหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ที่เราจะเลือกมาเรียนวันนี้คือหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับภูมิประเทศค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะท่านผู้ชมว่าประเทศลาวมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากกว่าที่ราบค่ะภูมิประเทศที่แตกต่างกันกับไทยแบบนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ให้เรียนรู้กันค่ะในช่วงแรกเราจะเรียนรู้คำศัพท์นะคะและแปลความหมายค่ะและเราจะบอกถึงบริบทการใช้ด้วยนะคะว่าคำนี้ใช้อย่างไรบ้างส่วนช่วงต่อไปเราก็จะเอาคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาลาวค่ะโดยเราจะรู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้อ่านภาษาลาวออกนะคะคุณผู้ชมการเรียนรู้ภาษาถ้าเริ่มเปิดใจก็จะไม่ยากเลยค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะคำแรกค่ะคือคำว่าผู้หมายถึงภูเขาค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยใช้คำว่าเขาประเทศลาวใช้คำว่าภูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงภูเขาใช้เพียงคำเดียวภาษาลาวก็สามารถเข้าใจได้ค่ะเรียกว่าผู้หมายถึงภูเขานั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะคำที่สองค่ะคำที่สองนี้ก็ยังเป็นภูมิสันฐานที่เกี่ยวกับภูเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคำว่าภูเป็นส่วนประกอบของคำด้วยนะคะคำที่สองคือคำว่าจอมผู้คุณผู้ชมคะจอมหมายถึงยอดค่ะนะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินภาษาไทยคำว่าแม่จอมขวัญไหมคะขวัญก็หมายถึงนะคะศีรษะค่ะนะคะเพราะคนลาวเชื่อว่านะคะขวัญของคนจะอยู่ที่ศีรษะหรืออยู่ที่จอมก็หมายถึงส่วนปลายหรือส่วนยอดค่ะเมื่อเอามาบวกกับคำว่าผู้จึงหมายถึงภูเขาหรือยอดของภูเขานะคะเอาใหม่นะคะจอมผู้ไปต่อคำที่3ค่ะภูมิประเทศลาวนะคะไม่ได้เป็นเพียงภูเขาอย่างเดียวนะคะยังมีที่ราบนะคะที่ราบอีกแบบนึงนะคะเรียกว่าธงหมายถึงทุ่งนั่นเองค่ะเมื่อมาบวกกับคำว่าธงหน้าจึงหมายถึงทุ่งนานั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะภูมิประเทศอีกแบบนึงค่ะเป็นที่สูงหรือเป็นเนินนะคะภาษาลาวเรียกว่าโคกหมายถึงเนินหรือที่สูงค่ะแต่นะคะจะมีระดับต่ำกว่าภูเขานะคะไปต่อนะคะคำว่าบวกค่ะคำนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการบวกลบคูณหารนะคะคุณผู้ชมแต่หมายถึงแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะแอ่งน้ำขนาดเล็กๆนะคะแอ่งน้ำขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะควายมักจะนิยมลงไปนอนแช่ค่ะเพื่อให้ตัวเย็นนะคะคุณผู้ชมบวกจึงหมายถึงแอ่งน้ำขังที่มีขนาดเล็กๆค่ะไปต่อนะคะเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานกว้างก็ได้นะคะเดินในที่นี้หมายถึงสนามอาจจะมีหญ้าปลูกครบหรือว่าเต็มสนามหรืออาจจะเป็นเพียงลานกว้างค่ะอาจจะปูด้วยคอนกรีตหรืออาจจะไม่มีคอนกรีตหรืออาจจะไม่มีหญ้าเลยคนลาวก็ยังเรียกว่าเดินเหมือนเดิมเดินจึงแปลว่าสนามหรือลานกว้างค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะออกจะยาวสักนิ

นึ่งนะคะน้ำตกต้นตาดน้ำตกต้นตาดหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าตาดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะถ้าเราพูดเฉพาะคำว่าน้ำตกน้ำตกภาษาลาวก็ยังพอเข้าใจอยู่นะคะหมายถึงน้ำตกเพราะเป็นคำที่มาจากภาษาไทยค่ะแต่ถ้าจะพูดให้ชัดต้องพูดว่าน้ำตกต้นตาดก็จะเป็นคำหมายถึงน้ำตกที่สมบูรณ์ในภาษาลาวเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรารู้จักภูมิประเทศของลาวไปแล้วนะคะว่ามีทั้งภูเขามีทั้งทุ่งราบและมีน้ำตกค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิประเทศมีอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะผู้หมายถึงภูเขาค่ะคำที่สองนะคะจอมผู้หมายถึงยอดเขาค่ะคำต่อไปเลยค่ะธงหน้าหมายถึงทุ่งนาค่ะคำต่อไปนะคะโคกหมายถึงเนินค่ะคำว่าบวกหมายถึงแอ่งน้ำขังขนาดเล็กๆนะคะสุดท้ายค่ะเดินเป็นคำพยางค์เดียวนะคะเดินหมายถึงสนามหรือลานกว้างส่วนคำที่เป็นคำโดยเอามาบวกกันกลายเป็นวลีนะคะหมายถึงนะคะน้ำตกต้นตาดคำนี้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงน้ำตกในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะทำให้เรารู้จักประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะการที่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยต้นไม้ค่ะภูเขาป่าและแม่น้ำทำให้ประเทศลาวมีภูมิประเทศที่หลากหลายค่ะมีทั้งภูเขานะคะที่เป็นทุ่งนะคะหรือภูเขาที่เป็นเขาสลับซับซ้อนค่ะแล้วยังมีโคกที่มีขนาดเล็กกว่าภูเขาลงมาอีกสักนิดนึงนะคะแล้วยังมีคำว่าผู้ที่หมายถึงเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศลาวจากคำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เรารู้จักสังคมลาวและเมืองลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมแต่ช่วงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าภาษาลาวนะคะมีการประกอบคำนะคะอย่างไรบ้างด้วยการเรียนรู้จากนะคะคำศัพท์ในหมวดนี้เองค่ะเป็นการเรียนรู้การประสมคำโดยใช้พยัญชนะสระและตัวสะกดรวมถึงวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจเรียนรู้ภาษาลาวเพียงนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวและเราก็จะเรียนภาษาลาวได้อย่างง่ายดายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำแรกค่ะผู้ซึ่งหมายถึงภูเขานี้นะคะมีพยัญชนะเพียงตัวเดียวค่ะคือพ่อผู้คุณผู้ชมคะพ่อผู้เขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวนะคะขึ้นไปจนถึงสุดท้ายค่ะตรงกลางจะต้องสูงนะคะเทียบเท่าได้กับระดับบรรทัดนะคะนี่คือพ่อผู้หรือภูเขาในภาษาลาวค่ะผสมด้วยสระอูค่ะเสียงยาวนะคะสระอูเสียงยาวค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับภาษาไทยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้ได้แล้วนะคะผู้ไปต่อค่ะคำที่สองนะคะจอมผู้หรือยอดเขานี่เองเราเรียนรู้คำว่าภูไปแล้วเราจะมาเรียนคำว่าจอมค่ะคุณผู้ชมจอมสะกดยังไงคะสะกดด้วยพยัญชนะตัวแรกเลยค่ะนะคะจอจอกตัวนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าจอจอกจอกหมายถึงแก้วค่ะนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมออโออโอเขียนแบบนี้นะคะออโอเขียนเหมือนฮอนกฮูกแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะเราก็ได้สระออไปแล้วนะคะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะ

0: คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพยัญชนะสะกดของเราก็ต้องใช้หม้อแมวหม้อแมวตัวนี้นะคะคุณผู้ชมหม้อแมวสังเกตดูว่าหม้อแมวหัวจะเริ่มจากด้านล่างนะคะหัวจะเริ่มจากด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้เหมือนกับภาษาไทยว่าจอมผู้จอมผู้ไปต่อกันเลยค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเดินเดินคำนี้ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมแต่ออกเสียงยาวนะคะสระเอค่ะตัวต่อไปคือดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยสระเอบวกดอเด็กน้อยนะคะสะกดด้วยนอนกคุณผู้ชมทราบนอนกแล้วนะคะนอนกขึ้นไปที่ค่ะสระค่ะสระเอเสียงยาวนะคะออกเสียงว่าเดินเดินเพราะฉะนั้นเสียงยาวใช้สระอีค่ะบวกด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าเดินหมายถึงสนามหรือลานกว้างนั่นเองสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหคำนี้ยากมากเลยค่ะแต่ถ้าอ่านดูก็จะรู้ว่าใกล้ๆกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมน้ำตกต้นตาดหรือตาดวันนี้เราจะมาเรียนเฉพาะคำสั้นๆดีกว่านะคะตาดนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะต่อตาค่ะนะคะเขียนเหมือนต่อเต่าแต่หัวอยู่ด้านล่างนะคะบวกสระอาค่ะสระอามีหัวม้วนด้วยนะคะสระอาค่ะปิดท้ายด้วยสะกดตรงตามมาตาค่ะคุณผู้ชมดอเด็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้สั้นๆนะคะคุณผู้ชมว่าตาดหมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแพง
2: สบายดีหัวหน้าเมื่อนี้มาเฮ็ดเบียดแต่เศร้าคักแท้
1: เมื่อนี้เอารถส่วนตัวมาก็เลยมาเศร้าเจ้าดี
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันหัวหน้าเอากาเฟหรือบอ
1: เอาก็ได้ขอบใจหลายๆคำแพงประเทศลาวมีทะเลบ
2: อหัวหน้าก็ว่าเป็นแต่ยักหัวหลายประเทศลาวบ่มีทะเลดอกประเทศลาวบ่มีอาณาเขตติดกับทะเลส่วนหลายมีแต่ภูบ่ว่าสิเป็นภูเพียงภูต่ำสลับซับซ้อนมีตีนภูจอมภูหลายแห่ง
1: มาแล้วมื่นมื้อนั้นคอยร้องไปยืนอยู่ทงนาเลี้ยวไปเห็นแต่ภู
2: หัวหน้าไปนาโคกมันก็เป็นจังสั้นแต่ถ้าไปนาลุมมันก็สิมีแม่น้ำมีบัวหรือมีเดินไว้ตีเข้า
1: เข้าใจแล้วประเทศลาวนี่เป็นเมืองชาติแท้
2: แม่นแล้วถ้าหัวหน้าอยากไปลินน้ำก็ลองไปเที่ยวน้ำตกตาดก็ได้อาทิตย์นี้เฮาลองไปเที่ยวเบิงบ
1: อดีหลายคอยอยากไปดนแล้ว
2: คันสั้นอาทิตย์นี้คอยสิพาเที่ยวเอง
1: ขอบใจหลาย
2: ๆบ่เป็นหยังขึ้นเงินเดือนให้ก็พอ
1: คอยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อโชคดี
2: ว่าเรื่องเงินเดือนย้ำใดย่างหนีโลดพอดอีหลี
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะทันนะคะแต่อาจจะยังไม่เรียนรู้คำศัพท์หลายคำเลยค่ะรวมถึงการเรียนรู้ประโยคด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมฟังบทสนทนายังไม่ค่อยเข้าใจช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคในภาษาลาวค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้จำนะคะและเอาไปใช้ในเมืองลาวค่ะหรืออาจจะเพื่อเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นและในช่วงนี้เราก็จะสอนคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคแรกเลยค่ะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายว่าวเป็นตะอยากหัวหลายคุณผู้ชมคะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายแปลว่าช่างพูดตลกไปได้ค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะคำว่าว่าวว้าวแปลว่าพูดค่ะคำนี้คงพอจะเข้าใจความหมายบ้างแล้วนะคะคำต่อไปนะคะอยากหัวอยากหัวแปลว่าตลกค่ะหรือหัวหมายถึงหัวเราะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้ว่าอยากหัวก็หมายถึงโอ้อยากจะหัวเราะหรือตลกนั่นเองค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะว้าวเป็นตะอยากหัวหลายแปลว่าช่างพูดตลกไปได้ค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่สองค่ะส่วนหลายมีแต่ผู้ส่วนหลายมีแต่ผู้แปลว่า

0: ส่วนมากเป็นภูเขาค่ะคุณผู้ชมคะศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าส่วนหลายคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้ว่าหลายแปลว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแปลเป็นภาษาไทยก็ต้องแปลว่าส่วนมากค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคงจำได้แล้วในบทนี้นะคะคำว่าผู้หมายถึงภูเขาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเต็มประโยคว่าส่วนหลายมีแต่ผู้ก็หมายถึงส่วนมากเป็นภูเขานั่นเองค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะเหลียวไปใสเห็นแต่ผู้เหลียวไปใสเห็นแต่ผู้คุณผู้ชมรู้แล้วนะคะว่าผู้หมายถึงภูเขาเรามาเรียนรู้คำศัพท์คำอื่นดีกว่าค่ะในประโยคนี้มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือคำว่าเหลียวเหลียวแปลว่ามองค่ะในภาษาลาวไม่ใช้คำว่ามองนะคะจะใช้เฉพาะคำว่าเหลียวค่ะอีกคำต่อไปนะคะคำว่าใสใสหมายถึงไหนนั่นเองค่ะไหนนะคะไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมกล่าวเต็มๆด้วยภาษาลาวก็ต้องบอกว่าเหลียวไปใสเห็นแต่ผู้ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขานั่นเองค่ะเห็นไหมคะเป็นสำนวนที่คุณผู้ชมเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะถ้าเราเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เราก็ต้องผ่านภูเขาและเห็นแต่ภูเขาเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดภาษาลาวให้ออกอรรถรสการเที่ยวก็ต้องใช้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้ไปต่อนะคะอีกประโยคนึงค่ะเป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมประโยคตอบรับคำนี้นะคะใช้คำว่าแม่นแล้วแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแปลว่าใช่จะลงท้ายด้วยคำว่าครับหรือค่ะก็ได้ในภาษาไทยแต่ภาษาลาวค่ะใช้การลงเสียงเบาๆค่ะคุณผู้ชมพูดเบาๆในคำลงท้ายคำว่าแล้วหรือลากยาวสักหน่อยก็จะทำให้ภาษาลาวมีความสุภาพมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าแม่นแล้วจึงหมายถึงใช่แล้วครับใช่แล้วค่ะเพราะคำว่าแม่นแปลว่าใช่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะค่อยยากไปด่วนแล้วค่อยอยากไปด่วนแล้วหมายถึงฉันอยากไปมาตั้งนานแล้วค่ะคุณผู้ชมค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้ค่ะส่วนคำว่าด่วนหมายถึงนานค่ะเพราะฉะนั้นค่อยอยากไปด่วนแล้วก็หมายถึงฉันหรือผมอยากจะไปมาตั้งนานแล้วค่ะไปต่อนะคะอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองแปลว่าอาทิตย์นี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะมีคำศัพท์นะคะคำว่าค่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแปลว่าฉันผมใช้กับผู้ใหญ่ใช้กับเด็กเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งได้เหมือนกันหมดเลยค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายของเรานะคะก็คือประโยคที่ว่าค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อไม่ได้แปลว่าไปทำงานแบบค่อยๆนะคะค่อยหมายถึงฉันและหรือผมนะคะคำต่อไปค่ะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมคะเวียกแปลว่างานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะส่วนคำลงท้ายว่าเด้อหมายถึงนะค่ะคนลาวนิยมลงท้ายด้วยเด้อค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพูดนะคะให้ออกเสียงเหมือนกับภาษาลาวก็ต้องออกเสียงเด้อค่ะคุณผู้ชมค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อหมายถึงฉันหรือผมไปทำงานแล้วนะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะพอแยกเสียงภาษาลาวเสียงภาษาไทยและประโยครูปแบบภาษาลาวออกบ้างหรือยังคะถ้ายังไม่แน่ใจคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะเรามาทบทวนกันนะคะว่าประโยคนะคะในส่วนนี้มีประโยคอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกเลยค่ะนะคะ ว้าวเป็นตะอยากหัวหลายว้าวเป็นตะอยากหัวหลายหมายถึงช่างพูดตลกไปได้ค่ะไปต่อเลยค่ะส่วนหลายมีแต่ผู้ส่วนหลายมีแต่ผู้หมายถึงส่วนมากเป็นภูเขาค่ะเลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้เลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้หมายถึงมองไปทางไหนเห็นแต่ภูเขาทั้งนั้นค่ะไปต่อค่ะแม่นแล้วแม่นแล้วแปลว่าใช่ใช่ครับหรือใช่ค่ะก็ได้ค่ะไปต่อนะคะค่อยอยากไปดุนแล้วค่อยอยากไปดุนแล้วแปลว่าฉันอยากจะไปนานแล้วค่ะไปต่อค่ะอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองแปลว่าอาทิตย์นี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะสุดท้ายค่ะค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อคุณผู้ชมคะครูขออนุญาตไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อหมายถึงค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อในภาษาลาวนะคะแปลว่าฉันทำงานก่อนแล้วนะคะ
1: อาคารทรงยุโรปเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสำคัญในประเทศลาวเราจะพบอาคารเหล่านี้ได้ในหลายเมืองเช่นหลวงพระบางเวียงจันทร์สวรรณเขตและจำปาสักซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากอาคารบ้านเรือนของลาวโดยทั่วไปมีผู้ให้นิยามคำว่า Colonial ไว้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มาจากการเข้าไปยึดครองของฝรั่งเศสเกิดเป็นการสร้างบ้านแบบฝรั่งผสมกับท้องถิ่นที่เป็นอาณานิคมColonial หรือ Colonial Style หรืออาจจะเรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมอาณานิคมที่เกิดขึ้นมาในสมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยอาคารเหล่านี้จะผสมผสานรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่นของประเทศนั้นเข้ากับศิลปะแบบตะวันตกมีลักษณะเด่นคืออาคารชั้นล่างจะทำช่องโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆถ้าได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากยุคสมัยโรแมนติกอาคารก็จะมีการประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุโดยเรียกกันว่าเรือนขนมปังขิงถ้าเป็นยุคสมัยคลาสสิกก็จะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกรีกโรมันมาใช้เช่นหน้าต่างวงโค้งเกือกม้าหัวเสาแบบโยนิกหรือเสาแบบม้วนก้นหอยอย่างประเทศลาวเองก็มีตึกอาคารที่มีการรับศิลปะตะวันตกมาอย่างชัดเจนเพราะจากประวัติการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสดังนั้นจึงเรียกอาคารที่มีศิลปะแบบสถาปัตยกรรมอาณานิคมที่เกิดขึ้นในประเทศลาวว่า French Colonial ในนครเวียงจันทร์เราจะยังคงพบอาคารแบบสถาปัตยกรรมอาณานิคมอยู่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากโดยถนนล้านช้างถือเป็นถนนที่มีความสำคัญที่สุดสังเกตได้จากทั้งสองฝั่งถนนรวมทั้งในส่วนเมืองเก่าซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านเรือนแต่ยังรวมถึงสถานที่ทำการของรัฐบาลธนาคารบางแห่งที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบตึกทรงยุโรปจากสมัยที่ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไว้หรือที่ตัวเมืองสวรรณเขตเองก็มีอาคารบ้านเรือนทรงยุโรปที่สวยงามมากมายเพียงแต่ขาดการอนุรักษ์ถ้าได้รับการอนุรักษ์ตึกทรงยุโรปเหล่านั้นก็จะกลับมามีชีวิตและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศลาวอาคารต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันตกเป็นของรัฐและบางแห่งมีเอกชนหรือประชาชนเป็นผู้ครอบครองอย่างไรก็ตามถือได้ว่าการบูรณะอาคารทรงยุโรปเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตก็จะสร้างจุดเด่นให้กับเมืองลาวได้ไม่น้อยสถานที่สำคัญของประเทศลาวที่เห็นเด่นชัดว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบฝรั่งเศสก็คือประตูไซที่รู้จักกันว่าเป็นการสร้างเรียนแบบอาร์คเดอร์ทริยงของฝรั่งเศสโดยเปรียบเสมือนอนุสรณ์ชัยชนะการหลุดพ้นจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาอ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและ

0: พยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานะครับพูดถึงเสถียรภาพทางการเมืองความสงบในกัมพูชาจากการรับรู้ของพวกเราคนไทยเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีการสู้รบกันบ่อยครั้งไม่ค่อยสงบอย่างที่ควรจะเป็นแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอันดับต้นๆของประเทศอาเซียนเลยนะครับ
0: ใช้คำว่าต้นๆของอาเซียนเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่ากลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับกัมพูชามีการเลือกตั้งในทุกวาระนะครับซึ่งตลอด25ปีมาเนี่ยเลือกตั้งทุกรอบเลยนะครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าผู้นำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าไม่ได้เลือกตั้งก
1: ัน ใช่ครับเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองวาระยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
0: กี่ปีได
1: ้นะครับตอนนี้ท่านรวมตลอดเลยนะครับก็เกือบ30ปีแล้วนะครับที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งทางการเมือง
0: สามทศวรรษเต็มๆนะคร
1: ับใช่แต่สามทศวรรษของกัมพูชานี่ก็ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับกัมพูชาเนี่ยในความรับรู้ของคนไทยจะมองว่าประเทศกัมพูชานี้เป็นประเทศที่มีการต่อสู้อย่างนองเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมีการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากหลายล้านคนด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกต้องจดจำนะครับว่าประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเอเชียอยู่ในเขตของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาฆ่ากันอย่างโมโหลานเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือปี2496เนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นมาวิถีทางการเมืองของกัมพูชาก็เรียกว่าลุ่มๆดอนๆตลอดนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ 20-30 ปีตอนกลางๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเผด็จการทหารนะครับระบบเผด็จการแบบสังคมนิยมนะครับแล้วเขาเรียกว่ากลายเป็นเขมรหลายฝ่ายนะครับลบลาฆ่าฟันกันและในที่สุดนะครับตรงจุดนี้เองกัมพูชายุติการเขาเรียกว่าการต่อสู้การสู้รบกันโดยใช้กำลังเนี่ยก็โดย UN นะครับส่งกองกำลังทหารเข้ามานะครับ
0: จุดเริ่มต้นมาจาก UN
1: ใช่ครับกัมพูชานี่เป็นเคสเป็นกรณีตัวอย่างในกลุ่มของประเทศเอเชียเลยนะครับที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะหาทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองความคิดความเชื่อกันได้อย่างไรนะครับกองกำลังของ UN เนี่ยก็เป็นอาสาสมัครจากประเทศต่างๆนะครับเพื่อรักษาสันติภาพก็เข้ามาในกัมพูชานะครับก็ตั้งหน่วยกันเพื่อทำให้กลุ่มกองกำลังทุกฝ่ายเนี่ยยุติการสู้รบนะครับแล้วก็สร้างระบบทางการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับให้มีกระบวนการเลือกตั้งให้มีส.ส.ให้มีระบบรัฐบาลนะครับ
0: ให้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น
1: ใช่ครับแล้วก็เอาสถาบันที่เคยหายไปกลับคืนมาแล้วบอกว่าทุกฝ่ายต้องเชื่อในเรื่องของผลของการเลือกตั้งจากประชาชนทิศทางของประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่ชี้ว่ากัมพูชาจะเลือกวิถีชีวิตอย่างไรหลังจากนั้นมานะครับตั้งแต่ปี2535กัมพูชาก็กลายเป็นประเทศที่ค่อยๆกลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ60กว่าปีของกัมพูชานี่เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศในโลกใบนี้นะครับว่าประเทศที่เคยอาจแบบเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันหนึ่งก็อาจจะพังทลายได
0: ้
1: หากเขาเรียกว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันทางการเมืองเนี่ยไม่อยู่ในระบบไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ไม่มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขึ้นสู่อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นนำมาสู่ความล้มเหลวของประเทศนะครับนี่เป็นตัวอย่างจากกัมพูชา
0: เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วบางทีเราก็ต้องกลับมาดูประเทศเรารวมถึงประเทศรอบๆของเราด
1: ้
0: วยนะครับอาจารย์ครับแล้วแบบนี้เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองในกัมพูชาเขานิ่งมาได้30ปีแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีลำดับความยากจนในอันดับต้นๆของโลก
0: ไม่ใช่ของอาเซียนของโลกเลย
1: ของโลกเลยนะครับเวลาใครพูดถึงกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยเป็นประเทศที่มีภาวะวิกฤตวุ่นวายทางการเมืองและเป็นประเทศที่ยากจนแต่ในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับกัมพูชาได้เคลื่อนตัวเองออกจากประเทศที่ยากจนอันดับต้นๆของโลกเนี่ยข้ามเส้นเขตของความยากจนได้เรียบร้อยแล้วนะครับ องค์การสหประชาชาติจะมีเส้นเขตความยากจนนะครับที่เขาเรียกว่าใครต่ำกว่าเส้นนี้มีรายได้

0: ต่อคนต่อวันต่ำกว่านี้นะครับถือว่ายากจน
1: คือสร้างเกณฑ์มาตรฐานไว้ให้
0: ใช่เพื่อให้ประเทศต่างๆใช้นะครับ
1: ไม่ได้เป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้ว
0: ไม่ใช่กัมพูชากำลังเข้าสู่ความเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ในลำดับประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าภายในเพียงแค่ 20-30 ปีนี้กัมพูชาได้เคลื่อนตัวเร็วมากนะครับ
1: ก้าวกระโดดเหมือนก
0: ัน ใช่อย่างเช่นประเทศไทยนี่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ 5,700 เหรียญสหรัฐนะครับแต่กัมพูชานี้ตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นั่นหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีอะไรๆมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้นะครับในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็มีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกกัมพูชานี่ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่โลกโบราณนะครับไม่งั้นกัมพูชาจะไม่สามารถสร้างนครวัดนครธมได้เลยนะครับทะเลสาบของกัมพูชาเนี่ยรวมทั้งแม่น้ำโขงที่ผ่านตอนกลางของประเทศเนี่ยทำให้พื้นที่ด้านครึ่งใต้ของกัมพูชาทั้งหมดอุดมสมบูรณ์มากๆเลย
1: เหลืออำนวยอยู่แล้ว
0: ความอุดมสมบูรณ์ของโลกอดีตเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวกัมพูชามีหมดเลยนะครับยิ่งฤดูน้ำหลากของแม่น้ำโขงในอดีตนะครับโอ้โหน้ำท่วมกัมพูชาเนี่ยการที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปลาเยอะแยะนะครับรวมทั้งปุ๋ยตามธรรมชาติ
1: คล้ายอยุธยาบ้านเรา
0: ใช่กัมพูชาจึงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเขาบอกว่าเขตเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชาเนี่ยข้าวที่อร่อยของกัมพูชาคือข้าวที่เพาะปลูกในเขตพระตะบองนะครับแต่ที่จริงแล้วเขตด้านตะวันออกนะครับตะวันออกเชียงใต้ของกัมพูชาก็อุดมสมบูรณ์ทีเดียวดังนั้นลักษณะของเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับด้านการเกษตรนะครับคือกำลังฟื้นการเพาะปลูกข้าวจนกระทั่งมีความฝันว่าจะส่งข้าวออกให้ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย1 ล้านตันคือเมื่อไหร่ประเทศนั้นสามารถผลิตข้าวและส่งออกข้าวได้แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์และการหล่อเลี้ยงประชากรภายในเนี่ยมันก็
1: เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอนะครับเขาเรียกว่าความฝันเพื่อทำให้กลายเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาแล้วนอกจากนั้นในรอบ 20-30 ปีมานี้ฐานการอย่างหนึ่งที่ย้ายเข้าไปสู่กัมพูชานะครับก็คือการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เราเรียกว่าการ์เมนต์นะครับยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนประเทศที่กำลังพัฒนาใหม่โดยการเข้าไปสร้างฐานโรงงานด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแรงงานราคาถูกได้ปลอดภาษีอะไรก็ว่ากันไปแต่คนกัมพูชาเนี่ยในรอบ20กว่าปีเนี่ยกลายเป็นหนุ่มสาวชาวโรงงานทอผ้าชาวโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับจำนวนมากตอนนี้ฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชานะครับในทุกวันนี้ก็ยังเป็นการ์เมนต์นะครับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ
1: มากกว่าข้าวอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้
0: ข้าวนี่เขาเรียกว่าเป็นผลผลิตด้านการเกษตรที่เขาเรียกว่าชาวนาจะเป็นคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเสื้อผ้าพวกโรงงานเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในท้องนาแล้วแต่เคลื่อนตัวเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานเขาเรียกว่าสังคมนะครับจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสังคมเกษตรเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองคนก็จะต้องเราจะต้องมีงานมีการอะไรเงี้ยให้คนทำมากผมเคยเข้าไปในกัมพูชาเมื่อครั้งแรกเลยนะครับ25ปีที่แล้วนะครับตอนที่กัมพูชาเริ่มยุติการสู้รบใหม่ๆตอนนั้นในพนมเปญ นะรถจักรยานเต็มไปหมดเลยทุกคนปั่นรถจักรยานกันนะครับเช้าก็ปั่นไปทำงานเขาเรียกว่าเป็นล้านคนเลยเป็น
1: ฝูงชนมหาศาลเลย
0: ที่ใช้รถจักรยานนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปในกัมพูชาใหม่นะครับก็จะเป็นรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานก็หายไปเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะครับ
1: ถามถึงจำนวนประชากรนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยนำมาซึ่งความมั่นคงแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจตอนนี้การเติบโตทางประชากรในช่วง30ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ก็ถือได้ว่าคนกัมพูชามีพละกำลังในการที่จะสร้างเสริมประชากรของตนเองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในช่วงปี2518 19 20 21 22เนี่ยเป็นช่วงที่เขมรแดงได้ปกครองประเทศและเป็นช่วงที่บังคับคนออกสู่ชนบทนะครับแล้วก็มีการสังหารประชาชนจำนวนมากเพื่อสร้างสังคมใหม่นะครับคนที่เชื่อว่าจะสร้างสังคมใหม่โดยผ่านการฆ่าประชากรของตนเองเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่บรรลุความสำเร็จนะครับแต่ประชากรของกัมพูชากล่าวว่าเสียชีวิตไปหลายล้านนะครับเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับ40ปีที่แล้วที่ทำให้กัมพูชาเริ่มพลิกฟื้น ชะตากรรมของตนเองใหม่แล้วยิ่งเมื่อเข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับบวกกับอัตราการเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้มีการฟื้นฟูการมีลูกของคนกัมพูชา
1: ง่ายสงบขึ้นก็อยากจะมีเวลาแห่งความสุขมากขึ้นกว่าเดิม
0: ต้องส่งเสริมครับเพราะว่าการที่ประชากรน้อยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอัตรากำลังของแรงงานนะครับใช่พอส่งเสริมไปเนี่ยในรอบ 20-30 ปีมาประชากรกัมพูชานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ15ล้านคน
1: ถ้าเทียบถือว่าเยอะมากเลย 2521-22 ตอนนั้นประมาณกี่คนคร
0: ับ มีการประมาณว่าน่าจะเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น
1: มากขึ้นประมาณ 4-5 เท่า
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จแต่ความสำเร็จนี้มันมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สภาพการทางเศรษฐกิจที่มีการกินอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีสภาพทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับมันก็ก่อให้เกิดการส่งเสริมการมีครอบครัวนะครับคนกัมพูชาถือได้ว่าเป็นคนที่เผชิญหน้าและดิ้นรนกับชีวิตอย่างมากเลยถ้าเราไปดูเด็กๆของกัมพูชานะครับเด็กๆกัมพูชาเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนพิเศษเพื่อเรียนพิเศษแล้วก็ไปทำงานเพื่อเก็บเงินไปเรียนพิเศษนะครับ
1: ยิ่งกว่าบ้านเราคือบ้านเราพ่อแม่จะจ่ายเงินให้ไปเรียนพิเศษ
0: ใช่ครับคนกัมพูชานี้ถูกฝึกตั้งแต่เด็กมาก็คือต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได
1: ้นะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อปากท้องจริงๆ
0: ใช่ครับ อย่างเช่นบ้านเราเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำข้าวอุดมสมบูรณ์มีเขาเรียกว่ามีความสงบมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับเด็กๆของเราก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีแต่กัมพูชาเนี่ยจากการผ่านวิกฤตหลายครั้งเนี่ยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ได้ดังนั้นความฝันของเขาก็คือเขาไม่สามารถที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความฝันของเขาก็คือทำอย่างไรที่จะสร้างสังคมกัมพูชาให้เจริญก้าวหน้าหลักหมายอันหนึ่งของคนกัมพูชานะครับก็คือหลักหมายของการสร้างปราสาทนครวัดนะครับหรือว่านครธมเนี่ยคนกัมพูชาจะย้อนกลับไปในอดีตก็คือทำไมบรรพบุรุษของคนกัมพูชาจึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้ดังนั้นในปัจจุบันคนกัมพูชาก็น่าจะสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งเท่ากับบรรพบุรุษในอดีต
1: เคยทำไว้ในอดีตได้เมื่อทำได้แล้วอีกครั้งนึงที่จะทำได้ก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกัมพูชาน่าสนใจเหลือเกินแต่วันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับคงต้องกลับมาคุยกันต่อครั้งหน้าแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแนะนำครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยต่อเนื่องเรื่องกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ข้อพิพาทเขตแดนเลยที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรามีข้อพิพาทเขตแดนกัมพูชาหลายครั้งหรือแม้แต่กัมพูชากับที่อื่นเองเนี่ยปัญหานี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับข้อพิพาทเขตแดนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับประเทศในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ใน UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ย193ประเทศนะครับเกือบทุกประเทศมีข้อพิพาทเขตแดนระหว่างกันหมดเลยนะคร
0: ับนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเกิดองค์การสหประชาชาติขึ้นมาก็เลยมีการตั้งศาลโลกนะครับขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทเขต

0: แดนซึ่งมีเยอะมากเลยทำไมถึงมีข้อพิพาทเขตแดนเยอะมากนะครับก็เพราะว่าประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง100ถึง200ปีมาเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นการขีดเส้นบนแผนที่กันนะครับถ้าเราไปดูนะเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเส้นเป็นเส้นตรงเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาตีกันที่ดังนั้นเมื่อลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเอาจะแบ่งกันยังไงอะนะครับผ่านกลางแม่น้ำผ่าน
1: กลาง
0: น้ำตกภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเมืองทั้งเมืองนี้ถูกแบ่งกันออกไปมันก็ต้องมีการเจรจานะครับในยุคศตวรรษที่แล้วเนี่ยข้อพิพาทเขตแดนนำไปสู่การเกิดสงครามเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายต่างบอกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นของเราแต่ตอนนี้พอเคลื่อนมาสู่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยประเทศต่างๆบอกว่าอ่ะนั่นของท่านใช่ไหมท่านเอาไปนะครับแล้วอันนี้เป็นของเราแบ่งให้เราคืนมาเป็นการแลกดินแดนกันเลยนะครับเพื่อข้ามประเด็นปัญหาข้อพิพาทเขตแดนกันเพราะตอนนี้คนหรือว่าแต่ละประเทศเริ่มรู้แล้วว่าการมีข้อพิพาทเขตแดนมันนำไปสู่สงครามหรือว่าความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรถึงจะทำให้ประเด็นนี้สิ้นสุดได้คือหนึ่งต้องเจรจากันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไม่มีใครได้ 100% และไม่มีใครเสีย 100% จึงมีการแลกเปลี่ยนมีการเจรจาต่อเนื่องกันตรงนี้เองข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในสังคมไทยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีข้อพิพาท เขตแดนกับพม่านะครับซึ่งยังไม่ระเบิดเลยนะครับ 2,401 กิโลเมตรเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันตลอดแนวเลยหรือว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับลาวนะครับกรณีของข้อพิพาทไทยกับมาเลเซียนี่แก้ไขกันได้เกือบตลอดแนวชายแดนก็เหลืออีกสัก50กว่ากิโลเมตรพูดง่ายว่าทุกด้านทุกเขตนะครับมีประเด็นปัญหากันหมดไม่ใช่เฉพาะข้อพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นประเด็นเรื่องปัญหาเขตแดนกัมพูชานั้นถูกทำให้เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศไทย มันก็เลยฝังตัวหรือว่ารู้สึกรุนแรงมากแต่ที่จริงประเด็นปัญหานี้มีทางออกไหมโลกใบนี้นะครับได้สร้างทางออกของข้อพิพาทเขตแดนไว้หมดแล้วนะครับอาจจะกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเที่ยวระหว่างประเทศในตรงจุดเดียวได้ข้อพิพาทเขตแดนไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจถ้าเราสามารถเอาเรื่องนี้ออกจากประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในประเทศได้เราสามารถแก้ไขได้ครับ
1: อาจารย์ครับแล้วปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนนอกจากกัมพูชากับเราที่มีต่อกันแล้วเนี่ยกัมพูชามีกับประเทศอื่นบ้างไหมครับ
0: มีครับมีกับเวียดนามมีกับลาวนะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยก็จะรู้สึกเสมอหรือว่าคิดเสมอนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนของลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชานะครับในขณะที่กัมพูชาก็คิดเสมอเลยนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนส่วนหนึ่งให้กับเวียดนามไปดังนั้นจึงมีเขาเรียกว่าอารมณ์ว่าด้วยความรักชาตินะครับไปเดินย้ายหมุดหลักเขตแดนนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามย้ายเข้าไปในเวียดนาม
1: ทำได้ด้วยเหรอครับ
0: โอ้มีคนพยายามทำคือเราต้องคิดเสมอนะครับว่าคนนี้มีความคิดความรู้สึกและการกระทำ 108,009 ประการนะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเวียดนามก็จะต้องย้ายนะครับแนวกลับอีกนะครับคนที่ไปย้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผิดระหว่างประเทศอีกนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้ง่ายๆนะคร
1: ับจากเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะครับ
0: พูดง่ายว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนนะซึ่งเป็นผลมาจากโดยทั่วไปก็คือการที่เป็นอาณานิคมใช่ไหมครับและเจ้าอาณานิคมก็ตัดเขตแดนตรงนั้นให้กับคนนี้คนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบและสร้างประเทศขึ้นมาด้านหนึ่งอาณานิคมมีข้อดีนะครับอาณานิคมนี้ก่อให้เกิดประเทศต่างๆในโลกใบนี้อย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียยกตัวอย่างง่ายๆเลยอินโดนีเซีย 17,000 กว่าเกาะนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยนะ
1: ครับต่างอยู่
0: ใช่ดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์บอกจับ 17,000 เกาะมาแล้วบอกว่านี่คืออินโดนีเซียพวกนี้ก็บอกอินโดนีเซียก็ได้นี่คือการเกิดขึ้นของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเป็นแบบเดียวกันก็คือรวมแล้วก็บอกว่านี่คือเวียดนามนี่คือกัมพูชานี่คือลาวดังนั้นข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเรื่องคนมันจึงตลอดเวลา
1: เป็นเรื่องปกติธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่จะยุติจะเจรจายังไงมากกว่า
0: ใช่ในยุคของการสร้างประชาคมอาเซียนอาเซียนจึงบอกว่าข้ามเรื่องเขตแดนข้ามเรื่องบอร์เดอร์ไลน์และข้าไปสู่การเขาเรียกว่าภาวะไร้พรมแดนภาวะไร้พรมแดนของอาเซียนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปติดอยู่ตรงที่ด่านชายแดนนะครับสามารถทำให้คนใน600ล้านคนใน10ประเทศน่ะสามารถเดินทางข้ามเขตแดนกันได้ง่ายซึ่งตอนนี้เป็นผล ดีต่อเรามากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะไปประเทศอย่างเช่นจะไปเวียดนามจะไปสิงคโปร์เราต้องไปขอวีซ่าแต่เดี๋ยวนี้นะครับเกือบ10ปีมาแล้วเราไม่ต้องขอวีซ่าเรามีแค่พาสปอร์ตที่บอกว่าเราคือคนไทยเท่านั้นเราเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแม้แต่ล่าสุดเนี่ยพม่าก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับบอกว่าแม้ว่าเทคโนโลยีของพม่ายังไม่สามารถทำได้กับด่านทุกด่านแต่พม่าก็ทำให้นะครับว่าถ้าไทยบินไปลงสนามบินย่างกุ้งมัณฑะเลย์หรือเนปิดอนนะสามารถเข้าประเทศพม่าได้เลยบนการมีพาสปอร์ตอย่างเดียวสิ่งนี้เราเรียกว่า borderless
1: ไร้พรมแดน
0: ไร้พรมแดนทำให้ทั้งคนและสินค้าสามารถเดินทางข้ามแดนได้โดยไม่ต้องไปถูกตรวจสอบทุกจุดทุกขณะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนการสร้างประชาคมอาเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประเทศนี้ไร้เขตแดนเขตแดนยังเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นประเทศ
1: ยังต้องมีอยู่นะ
0: ยังต้องมีเพราะว่าเขตแดนจะเป็นตัวชี้ว่าทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินและในอากาศเป็นของใครนะครับดังนั้นเขตแดนต้องมีแต่ความเป็นอาเซียนประชาคมอาเซียนก็คือทำอย่างไรให้ไร้พรมแดน
1: คนละส่วนกัน
0: ครับผมความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอาเซียนนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าทำไงจะรักษาความหลากหลายนี้ไว้ให้ได
1: ้
0: นะคือในโลกใบนี้มีบางประเทศนะครับทำลายความหลากหลายแล้วให้เหลือแต่หนึ่งเดียวคุณคือใครคุณคือคนพวกเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์นะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากสิงคโปร์บอกว่าประชากรไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติอะไรจงรักษาเชื้อชาติของท่านไว้นะครับเพราะการรักษาความเป็นเชื้อชาติของท่านการรักษาภาษาของท่านนั้นภาษาแม่ของท่านนั้นมีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านนิดสามารถทำธุรกิจการค้าและติดต่อกับคนในประเทศต่างๆได้กว้างขึ้นถ้าเราใช้หลักการนี้มานะครับอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายเอกภาพในความหลากหลาย
1: ค
0: ือพูดง่ายคนแตกต่างกันอะแต่ทำอะไรที่ทำให้คนเนี่ยมีความหลากหลายและแต่อยู่ร่วมกันได้ถ้าเราใช้หลักการนี้มาดูกลุ่มของอีสานใต้นะครับประเด็นของมันก็คือเรามีประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นคนเขมรและใช้ภาษาเขมรตอนนี้ธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชานี่กำลังเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตคราวนี้กลุ่มของคนที่อยู่ในอีสานใต้ซึ่งเป็นคนที่ใช้ภาษาเขมรกลุ่มที่ใช้ภาษาเขมรเนี่ยหลายล้านคนหากเราส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้นะครับที่ซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็พูดภาษา
1: เขมรอยู่แล้ว
0: เพียงแค่เรียนภาษาเขมรที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะติดต่อกับคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาได้ภาษาเขมรในเขตอีสานใต้กับภาษาเขมรในกัมพูชาเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันมันเหมือนภาษากรุงเทพกับภาษาพวกสุพรรณบุรีนครปฐมอะไรเงี้ย
1: ภาษาอีสานกับคนลาวพูดกันอย่างเงี้ยนะฮะ
0: มันอาจจะมีคำที่ตกค้างกันเหลื่อมล้ำกันนะครับเพราะว่ากัมพูชานี่เขาเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางของการเป็นอาณานิคมของแบบฝรั่งเศสสไตล์วิธีการกินการอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่อีสานเนี่ยคนอีสานใต้เนี่ยก็ตกอยู่ในเขตประเทศไทยนะสไตล์การวิธีคิดการกินการอยู่ก็เป็นแบบสไตล์แบบคน
1: เดียวกันแต่อาจจะกิ่งก้านสาขาแตกกันออกไป
0: ดังนั้นเพียงแค่เรียนภาษากัมพูชาเรียนตัวอักษรเรียนการอ่านการเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เยาวชนของเราเนี่ยสามารถเปิดโลกกับกัมพูชาได้นี่เป็นความมุ่งหวังของอาเซียนนะครับอาเซียนไม่ได้บอกว่าจงมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับนั้นภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาทำงานชุดหนึ่งแต่การเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเป็นหลักการที่สำคัญของอาเซียนด้วยเช่นกัน
1: นี้ในเมื่อเราเนี่ยรู้ภาษาเขมรอยู่แล้วเรื่องของการค้าชายแดนเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี
0: ้หลังจากที่กัมพูชายุติการสู้รบกันนะครับ20กว่าปีมานี้ถือได้ว่าการค้าเพิ่มพูนอย่างมากระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสินค้าไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดหลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชารวมทั้งหนังละครโทรทัศน์นะครับหลั่งไหลเข้าไปหมดเลยพูดง่ายว่าตลาดกัมพูชาเป็นเหมือนตลาดขนาดใหญ่ที่ไทยได้พ่วงเข้ามาด้วยนะครับมูลค่าการค้าทั้งหมดเนี่ยมันประมาณเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับมันเป็นการค้าชายแดนเนี่ย3 ใน 4นะครับการคำว่าการค้าชายแดนก็คือส่งกันผ่านด่านตามแดนเลยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตรงตลาดลงเกลือ นะตรงนั้นแหละอะไรในประเทศตลาดลงเกลือนี่ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่ มีคนเนี่ยช่วยเหลือกัมพูชาในทุกด้านนะครับอาหารการกินเสื้อผ้ามากมายรวมทั้งสินค้าเสื้อผ้ามือสองจากยุโรปและญี่ปุ่นนะครับก็ลงมาที่กัมพูชากัมพูชาก็ถอยมาที่ตลาดลงเกลือคนไทยเข้าไปบริโภคสินค้าเขาเรียกว่าเสื้อผ้ามือสองนี่คือ20-30ปีที่แล้วนะครับตลาดลงเกลือเลยกลายเป็นด่านที่ใหญ่มากนะครับด่านส่งสินค้าตรงอารยประเทศและปล่อยเป็นเนี่ยเป็นด่านที่สำคัญที่สุดนะครับประมาณ 70% ของสินค้าเข้าออกเน
2: ี่ยทั้งหมดเลย
0: ครับอยู่ตรงนี้แล้วด่านที่รองลงมาเนี่ยเป็นด่านที่คลองใหญ่จังหวัดตราดโอ้แล้วด่านที่3นะที่ใหญ่รองลงมาคือด่านที่จันทบุ
2: ร
0: ีชายแดนด้าน

0: ประเทศนะครับดังนั้นเมืองและการเจริญเติบโตอยู่เขตนี้ส่วนเขตที่เป็นชายแดนของด้านอีสานนะเป็นเขตที่มีประชากรเบาบางนะครับแต่ที่มีเยอะมากที่สุดเลยนะครับคือกับระเบิด
1: อันนี้ไม่ต้องการแต่ยังมีอยู่เยอะเลย
0: ใช่อันนี้เป็นผลจากการสู้รบเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงชายแดนไทยแล้วก็ฝังกับระเบิดไว้เยอะแยะเลยนะครับฝ่ายไทยเองก็ฝังไว้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากับระเบิดของใครนะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุสัญชาติทหารเขาจะบอกว่าไปเที่ยวชายแดนเนี่ยต้องระวังนะครับให้เอาข้าวเปล่าไปนะครับกับหาเอาแถวนั้น
1: ยอมกินข้าวเปล่าดีกว่านะฮะอาจารย์ครับเวลาวันนี้หมดอีกแล้วฮะขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: กลับมาคุยกับเราสองคนได้ใหม่นะครับกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับและครั้งนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้ทั้งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ครับและผมนราวิทย์องค์คามงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
1: เซาท์ซูดานครับ
0: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
1: ห
0: รือชื่อเต็มๆของเขาคือ
1: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามีไม้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
0: ม้าลา
1: ครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่ม้าลามาอยู่กับรายการเรานะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่ม้าลายมาด้วย
1: พี่ม้าลายมาด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่ชอน
1: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193

0: นะครับ
1: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
0: สูดา
1: นะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที
0: ่9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับ
1: เป็นประเทศน้องใหม่มากๆเลยเพราะว่าเพิ่งอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องแยกออกมาจากซูดานเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะพี่ชอน
0: คือหลักๆแล้วเนี่ยความต่างด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนาครับเพราะว่าประเทศซูดานเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและมีวัฒนธรรมไปทางอาหรับนะครับในขณะที่ประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับและเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยตรงครับ
1: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้
0: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคร
1: ับ ใช่ใช่ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ
0: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554ครับ
1: อันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่
0: 5ธันวาคมครับปี2556ครับ
1: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศเซาท์ซูดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
0: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
1: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
0: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดานเรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
0: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
1: แล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานชื่อเมืองอะไรคะ
0: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบ้าครับ
1: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
0: อ
1: าจจะ
0: ไม่
1: ค
0: ่
1: อยค
0: ุ้
1: นเคยนะคะค่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย
0: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานนะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับครับ
1: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับซ
1: ูดาน
0: นะครับ
1: ประชากรมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
1: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
0: ย่างที่เกิดแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่
1: ศาสนาคริสต์ก็
0: 60% ครับ
1: 60% แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
0: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิดครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
1: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเข้ามาจากไหนคะ
0: รายได้หลักของเซาท์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
1: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ่
0: ใช่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
1: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของเซาท์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวเซาท์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะ
1: แล้วจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
0: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
0: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
1: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความ

0: อุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
1: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์ไนล์ครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเซาท์ซูดานนะครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดานแล้วในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
1: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาเราก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสลานลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2อ่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้ว่าอะไรนะคะเป็นภารกิจของ
1: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC นะครับที่1996/2011นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากเซาท์ซูดานค่ะ
1: ติดตามชมนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
1: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
1: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤษดาคมกิตติธิรพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมผู้กำกับก้องครับ
0: ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับก้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้contribute police officer เนี่ยครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกประมาณปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน10คนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะครับเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็น เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม
3: ่
2: ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านแล้วนะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 20-30 คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามภารกิจในแต่ละประเทศหรือไม่อย่าง skill set ของที่สาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมี mandate หรือว่า mission mandate คือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะ require คนที่มี experience ในเรื่องของงานพื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่า matrix นะครับว่า recommend ให้ deploy หรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจเนี่ยทั้งหมดกี่คนซึ่งก็คาดก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คนปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคนพอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเองนะครับ10คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จเขาก็จะส่งรายละเอียดว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้ง10คนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับminimum rate ก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยนะมันก็จะครบกำหนดวันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเกิดว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับให้ต่ออายุอีก6เดือนนะครับตอนนี้end of mission ของเราจากเดิมเป็น15เมษายนก็เป็น15ตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีง่ายมากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศซูดานใต้เนี่ยมีค่ายอพยพใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อพยพประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็จะมี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นเรสสเตทหรือเป็นสเตทที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมี POC site เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มี POC site เราเรียกว่ากรีนสเตทกรีนสเตทเนี่ยตำรวจที่ถูกดิปลอยลงกรีนสเตทจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า enhanced capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นก็ไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดานซูดานแล้วเสร็จแล้วเนี่ย พื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามแต่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
1: ้
2: พอเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
0: ์
2: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่ถ้าเป็นโบสถ์คริสต์เพราะวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่สองศาสนาเองนะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือก็จะเป็นที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
0: เป็นมุสลิม
2: พอทางใต้ๆก็จะเป็นคริสต
0: ์
2: นะครับวัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อากาศภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือเขาร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับเขาร้อนฤดูบ้านเขามี2ฤดูคือ dry season กับ rain season
1: ค
2: ือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราฆ่าฟันกันมีมากกว่า50ปีเนี่ยนะครับประเทศซูดานใต้จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาถนนบ้านเขาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีถนนดำนะเป็นถนนแดงหมดเลยพอฝนตกพอเรนซีซั่นมาเนี่ยนะครับเดินทางไม่ได้นะครับจากเมืองนึงไปเมืองนึงเนี่ยโดยรถมันจะเป็นโคลนไปหมดนะครับ
1: ครับท่านนี้ท่านผู้กำกับครับสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งนี้ครับคืออะไรบ้างครับอยากให้ผู้กำกับได้บอกกับแฟนๆรายการนะครับ
2: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำงานต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อ
0: ม
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหารบางที่มันไม่มีขายนะครับคุณต้องทำเป็นนะครับผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นทำเป็นหมดแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิจาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีรับประทาน
1: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
2: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ครับมีให้แต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวเรียกว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาตี
1: บาสมาตี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
2: ผมก็หอบ
1: ดิบ
2: ครับเขาไม่มีไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัวกัน
1: อ๋อเหรอครับเพิ่งทราบนะครับ
2: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพออยู่ในนี้เนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายอะครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
1: ครับ
2: คุณต้องรู้จักวิธีถนอมอาหารครับ
1: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไรกัน
0: หาได้ไหมคะ
2: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก อะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
1: อ๋อเหรอครับมีอะโวคาโด
2: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
1: ถ้ายังไง

0: ท่านพุ่มก
1: ับผลไม้อื่นๆก็มีครับ
0: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: พอได้ครับยินดีเลยครับผม
0: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านพุ่มกับนะครับก้องกิตาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
2: ค่ะก็คงต้องขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
0: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ขอขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
0: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
2: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
0: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเพืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
2: จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ที่กองแอฟริกานี่ได้นานหรือยังนะคะ
3: ประมาณ1เดือนเองครับผม
0: ประมาณ1เดือนครับ
2: เป็นน้องใหม
0: ่ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรา
3: เป็นน้อง
0: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
2: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
3: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึกความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช่ครับ
2: เ
3: หมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
2: น่ากลัว
3: น่ากลัวเต็มไปด้วยความ
0: ข
3: ั
0: ดแย
3: ้
0: ง
3: ขัดแย้งใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกามี
0: ครับอยากให้ฟิ
3: ต
0: ช่วยเล่า
3: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
0: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
3: ใช่ครับ
0: การค้าการลงทุน
2: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
0: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะ
0: นะครับ
3: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับ
2: ค่ะก็วันนี้พาน้องกริดมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกริดมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
0: แฟนๆติดตามกริดด้วยนะครับที่ตอนหน้าใหม่ของรายการนะคะ
2: และก่อนจะจ
0: บ
2: ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอ
0: ร
2: ์ลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
0: ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตาม
0: ในสัปดาห์หน้านะคร
2: ับ ในสัปดาห์หน้านะคะ
0: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
2: ค่ะดิฉันสรินดา

0: อามันเจริญสิริ
1: ผมนราวิทย์องค์คามงคล
2: และผมจักริดทองเฟืองครับ
0: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเรียนกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตบาวะปีดาตบาวะปีดาตบาวะก็คือธรรมชาติค่ะปีดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตบาวะปีดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือหนุย

0: ya ti nui ya ti ค่ะ ruru now sao ya ti sao ya ti ruru phone mo ya ti mo ya ti ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตียาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุตุเอเดนะคะเอเดยาติอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาติอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าฉันเดค่ะฉันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือฉันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจมะฉันเดนะคะฉันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดอย่างไรยาติอุตุปูเดปูเดนะคะยาติอุตุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือนะฮะโมยวาเดฝนตกนะฮะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะฮะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คงใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่ศูนย์แล้วก็มาที่ที่ดำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองหยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจีเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลว วัตตะค่ะก็คำใช้ดันตานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันตานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอเปียมาโมยอนนี่บี
2: ဟုတ်လားတော်သေးတာပေါ့ဒီနေ့ထီးอยู่လားလို
1: ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မိုးဒီလောက်ကြီးနေတော့ရေကြီးနိုင်လို့တတိထားပါနော်ဆရာ
2: အခုလို့စိတ်ပူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစောစောပြန်လိုက်အောင်မယ်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာရေခီယူဆိုင်ပါနော်ဆရာ
2: ကျေးဇူးပဲတော့ပြီနော်
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มีมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันเกาไก่เดเกาไก่เดเกาก็คือหัวไก่ก็คือปวดค่ะนะคะเกาไก่เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือเกามูเดเกามูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเด

ถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออัพยาชีเดอัพยาชีเดนะคะอัพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อัพยาชีเดนะคะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั่นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตัสะดันยาญาเดมาตอตัสะดันยาญาเดนะคะมาตอตัสะก็คือด้วยที่แบบไม่เคยคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดายาก็คือแผลบาดเจ็บนะย่าเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดายาย่าเดอ้าวมาตอตสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวเวนสีคอตวาปยาปีพาเสียวนสีคอตัวปยาปีบาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียวนสีคอตัวปยาปีบานะเสียวนก็คือหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปยาปีบาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมายีค่ะจำมายีนะคะจำมายีเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมายีเก้าบาซีจำมายีเก้าบาซีนะคะอันนี้เราเอาไว้พรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาเย่เก้าบาซีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาเย่กยูไซปาจำมาเย่กยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมาเย่กยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกคนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: or ride their bike to work. Air pollution has become a very serious problem in major cities.
1: Yeah, also it has effects on your health issues as well. Like you can get asthma and lung cancer.
0: I'm really glad that the air in our city is cleaner than other places. Maybe it's because we have more trees and there are less cars on the road.
1: Yeah, but you know, water pollution is also an issue as well. Mm. On the other day, I've seen this news on TV about a turtle that died and it washed up on the beach and had its stomach full of plastic.
0: That's terrible.
1: So that's why a lot of countries have been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
0: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking it for food, especially turtles, and die as a result.
1: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
0: Well, I already do both of those things, so I'm doing my part to help the environment and the animals in it.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากชาวมองโกไม่มีม้าคงเปรียบได้กับปักษาที่ไร้ปีกการพิชิตโลกของชาวมองโกที่กินพื้นที่ดินแดนไปกว่าครึ่งโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากสัตว์พาหนะที่เป็นมากกว่าพาหนะอย่างม้าวัฒนธรรมของชาวมองโกที่มีวิถีชีวิตเร่ร่อนไปกับฝูงสัตว์ย้ายถิ่นไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศส่งผลให้การเดินทางพิชิตดินแดนที่นำไปสู่การติดต่อค้าขายการติดต่อสื่อสารตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวมองโกกับผู้คนในแห่งหนอื่นบนโลกกว้างใบนี้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดพวกเขามีฝูงสัตว์เป็นเหมือนเสบียงที่มีชีวิตฝูงสัตว์ที่อดทนต่อสภาพแวดล้อมที่บางครั้งก็แสนจะโหดร้ายทารุณด้วยวิวัฒนาการของสัตว์บนพื้นทุ่งหญ้าสัตว์เหล่านี้แทบจะไม่เรียกร้องการดูแลเอาใจใส่พวกมันอยู่ได้ด้วยตัวเองนอกจากฝีมือการรบของชาวมองโกแล้วหากมองในอีกมุมหนึ่งฝูงสัตว์นี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยชาวมองโกในการพิชิตโลก

0: эдгээрийг байлдан дагуулаад тэр их амжилттай энэ дайнууд хийхэд амжилттай болоход нь нөлөөлсөн нэг чухал зүйлүүд нь юу гэхээр монголчуудын тэр цэрэг армийн зохион байгуулалт, дээр нь монголчуудын хар багасаал монголын хөөгтүүд чинь тэгэл морь унаал авчихаа нөм харваа тарвал тэгэл нөм сумчин харваачд болчихсож байгаа юм чинь. Тэр л үе дээр дундад үеийн эртний хүн төрөлхтний түүхийг ингээл морь гаршуулсан адуу гаршуулсан цагаас аваад үзлээ гэхээр яалч өмнөх үеийн түүхэнд их нүүдэлч чиг тийм хурдан хурд хүчний бүгд харваачд мундаг харваачд тэгэд морьтой гэдэг ч юмстэй хамгийн их хөдөлгөөнтэй. Тэгээ тэр нэгцэн тэрийг нэгдмэл нэг зохион байгуулалтаар нь тэр нөгөө байлт хаарах тактикаараа ингэдэг зөв удирдлагын дор ингэхлээр тэнд үлдсдэ дийлч хөвч байсан. Цөөхөн мөртлөө асар хүчтэй хурдан шалмгаа тийм армиг үүдэлж. Тэгэхээр энэ нь бол ялчгүй түүний тэр шалтгаан шалтгаанаас үүдэж бий болгосон тэр аян дайнуудыг амжилттай болох юм бас нэг нэг чухал зүйл нь энэ байсан байна.
1: กองทัพมองโกลประกอบไปด้วยทหารม้าทั้งหมดต่างจากกองทัพอื่นๆประกอบไปด้วยพลเดินเท้าจำนวนมากกองทัพมองโกลจะติดอาวุธทั้งธนูและดาบรูปร่างโค้งที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วบนหลังม้าและด้วยความเป็นชาวเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่มีม้าเป็นพาหนะการโจมตีระหว่างเคลื่อนที่จึงเป็นเรื่องที่นักรบมองโกลแสนจะช่ำชองพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียนรู้มาจากการไล่ต้อนฝูงสัตว์ขนาดใหญ่ในการล่อลวงข้าศึกให้อยู่ในตำแหน่งที่ป้องกันตัวได้ยากหรือต้อนข้าศึกให้กระจายเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อให้โจมตีได้ง่ายดายการทำให้คู่ต่อสู้สับสนไม่ทันตั้งตัวเป็นกลรบที่เรื่องชื่อของทัพมองโกลในบางครั้งนักรบจะกระจายตัวเข้าไปในหมู่เล็กๆเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้และขณะที่คู่ต่อสู้กำลังสับสนอยู่นั้นทัพมองโกก็จะช่วงชิงโอกาสในการตั้งกระบวนทัพที่ใหญ่ขึ้นเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไม่ทันตั้งตัวอีกครั้งหนึ่งแม้ในยามที่นักรบมองโกถึงคราวจะเพลียงพล้ำพวกเขาจะใช้กลอุบายที่อาศัยความเคยชินกับพื้นที่ทุ่งหญ้าในการหลอกข้าศึกเช่นการโปรยผงทรายให้ฟุ้งกระจายขึ้นในอากาศเพื่อพรางตัวหนีหรือการนำกิ่งไม้มาผูกติดกับหางม้าให้ฝุ่นตลบกลบทับเพื่อพรางจำนวนนักรบที่บางครั้งมีน้อยกว่าคู่ต่อสู้หากแต่กลวิธีรบเหล่านี้จะไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงหากปราศจากการจัดระบบนักรบก่อนเตมูจินจะขึ้นเป็นเจงกิสข่านเขาได้ปฏิรูประบบกองทัพมองโกลที่ต่อมากลายเป็นระบบกองทัพที่ทรงพลังโดยใช้พื้นฐานหน่วย10ในการแบ่งกำลังพลทหาร10คนรวมกันเป็น1หมู่อาบาน10อาบานรวมกันเป็นกองร้อยเรียกว่าซากัน10กองร้อยรวมกันเป็น1กองพันเรียกว่ามินแกนและ10กองพันรวมกันเป็น1ตูเมนโดยเจงกิสข่านจะเป็นผู้เลือกแม่ทัพของแต่ละตูเมนด้วยตัวเองนอกจากนี้ทหารในแต่ละหมู่จะถูกคละสายเลือดชาติวงศ์และชนเผ่าเพื่อความเป็นเอกภาพของทัพมองโกล

ณเมืองเอ๋อตัวซื่อในประเทศจีนภาพจำลองของกองทัพเจงกิสข่านที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยอาศัยแบบจากภาพวาดของชาวยุโรปคนหนึ่งที่เคยเห็นกองทัพของชาวมองโกเคลื่อนที่ผ่านเมื่อครั้งพวกเขายกทัพไปตีเมืองทางตะวันตกราว800ปีก่อนในการเดินทัพทหารมองโกจะเคลื่อนพลโดยกระจายตัวโอบล้อมรถลากและเกือสีทอง5หลังซึ่งนักประวัติศาสตร์จีนเชื่อกันว่าเป็นเกือบัญชาการของเจงกิสข่านและภรรยาอีก4คนว่ากันว่าทหารม้าของเจงกิสข่านสามารถเดินทัพได้โดยไม่ต้องหยุดพักเพราะนอกจากพวกเขาจะมีม้า

0: ที่แข็งแรงแล้วฝูงสัตว์และคนครัวที่พวกเขาพาไปด้วยทุกที่ยังเป็นโรงครัวชั้นดีที่พร้อมให้ปรุงอาหารให้กองทัพได้ทุกเมื่อในการเผชิญหน้ากับกองทัพจีนที่ด่านจียุงกวางเจงกิสข่านได้เรียนรู้ว่าแม้ตัวเองจะมีกองทัพทหารม้าและแม่ทัพที่แข็งแกร่งแต่การทำสงครามด้วยการเดินทัพในทุ่งหญ้าแบบที่เคยทำมาด้วยความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจทำให้เขาพิชิตเมืองที่มีป้อมและกำแพงล้อมรอบอย่างปักกิ่งได้เจงกิสข่านจึงไม่ใช้กลยุทธ์สงครามเหมือนศึกที่ผ่านมาแต่กลับพัฒนากองทหารม้าให้เชี่ยวชาญในการรุกรบโจมตีปรับปรุงยุทธศาสตร์และการรบใหม่จนกลายเป็นยุทธวิธีตูลักมาที่แซงทำเป็นล่าถอยหลอกให้ข้าศึกตามมาแล้วโอบล้อมโจมตีอีกชั้นหนึ่ง
1: จากกิจสถานนะครับนะมาดูแล้วนะครับเราเกรงเพเนี่ยได้หลอกเขาได้แต่มันทุกทีมันหลอกอย่างนี้คงไม่ไหวนะครับใช่ไหมล่ะเลยนะครับไปมานะครับนะมองโกเลียเนี่ยอาถรรพ์มองโกเลียมันเก่งมากคิดออกมานะครับนะเฮ้ยเราต้องใช้อาวุธมั่งใช้ยังไงนะครับนะเขาเอาไม้นะทำเป็นเหมือนกับเป็นนะครับนะเอาหินมาวางอยู่บนไม้แล้วนะครับนะมันก็โยนเข้าไปนะครับนะก็โยนก้อนหินนะขึ้นไปที่กำแพงนะครับทำไปทำมานะครับยิ่งทำยิ่งชำนาญนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับนะจักรสแตนคิดออกมานะครับบอกว่าเราต้องพัฒนานะครับนะให้มีกองทหารกองหนึ่งนะครับทำหน้าที่นี้ก็คือทำหน้าที่ทำเหมือนกับเป็นเครื่องอาวุธเอาหินวางเข้าไปแล้วก็โยนหินนะครับเข้าไปในเมืองนะครับและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับนะจักรสแตนนะครับเวลายึดเมืองไหนเนี่ยนะครับนอกจากจะเอาสมบัติเอาผู้หญิงของเมืองนะครับนะยังมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหาพวกที่เก่งช่างนี้ช่างนั้นทั้งหลายเนี่ยนะช่างไม้ก็ได้ช่างหล่อนะทองสำริดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนะหาช่างนะครับนะและหลังจากนั้นนะครับนะกองทหารของจักรสานนะครับนะก็มีกองทหารหนึ่งเขาเรียกว่ากองทหารช่างนะนะครับมาทำหน้าที่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนะพอมีทหารกองช่างนี้ช่างนั้นนะครับนะจะกิจสถานปฏิเมืองไหนก็ได้นะครับนะก็ใช้วิธีนี้นะรวมไปถึงตอนที่ท่านพาทหารไปตีนะครับนะเอชักครับนะทางอินเดียทางอะไรอียิปต์ทางโน้นน่ะแล้วรวมทางรัสเซียด้วยนะครับนะตีเมืองนี้เมืองนั้นนะครับเขาใช้วิธีนี้หมดนะครับนะ

0: นอกเหนือกลยุทธ์การรบที่เฉียบขาดนโยบายทางการทูตและศาสนาก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชาวมองโกสามารถขยายอาณาเขตจากเอเชียไปถึงยุโรปได้ภายในเวลาอันรวดเร็วครั้งหนึ่งเจงกิสข่านเคยให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกของเขากับนายทหารในกองทัพว่าเจ้าอาจพิชิตกองทัพหนึ่งด้วยกลยุทธ์และกำลังพลที่เหนือกว่าแต่เจ้าจะพิชิตชาติหนึ่งด้วยการพิชิตหัวใจของประชาชนเท่านั้นและด้วยความพูดนี้เองที่ทำให้เหล่าแม่ทัพเข้าใจและตระหนักดีถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนต่างชาติก่อนโจมตีเมืองใดพวกเขามักจะส่งทูตเข้าไปยื่นข้อเสนอให้ยอมจำนนเป็นเมืองขึ้นโดยอนุญาตให้นับถือศาสนาเดิมและดำรงอำนาจการปกครองต่อไปได้นานตราบเท่าที่ยังส่งเครื่องบรรณาการแก่อาณาจักรมองโกอย่างสม่ำเสมอ
1: เราพูดถึงเจกิสถานนะครับเรามาจากพูดว่าโอ้ยเจกิสถานนะครับนะมันกลับเป็นเทพสงครามทำสงครามทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับนะยึดเมืองนี้ยึดเมืองนั้นนะครับนะตีจีนตีซีชาตีไปถึงเอเชียกลางนะครับเราคุยเรื่องสงครามนะครับนะแต่จริงๆแล้วนะครับนะในนโยบายของเจกิสถานเนี่ยนะครับมีน

0: นโยบายหนึ่งนะครับนะเป็นนโยบายที่สำคัญมากมากนะครับนะสำหรับสงครามของท่านนั่นก็คือนโยบายที่ให้อิสระในการนับถือศาสนาท่านเขียนเข้าไปในกฎหมายเลยนะครับบอกว่าสงครามคือสงครามศาสนาคือศาสนาเวลาเรายึดเมืองไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบังคับให้ประชากรหรือว่าชาวเมืองนั้นนะครับมานับถือศาสนาของเรานะครับนะซึ่งอันนี้มีบุพเพสำคัญมากนะครับในตอนที่ท่านตีไปถึงทางตะวันตกนู้นนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนะครับใช้อะไรแค่ประกาศว่าเราอะนะครับทหารมองโกเลียนะครับเราจะไม่บังคับให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับนับถือศาสนาไหนให้นับถือศาสนาแบบอิสระแค่นี้นะครับบางทีไม่ต้องสู้รบเลยอะชาวบ้านต้องยินดีนะครับให้เขาไปยึดอะเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนเนี้ยนะครับเจ้าเมืองอาจจะบังคับให้เขานับถือศาสนาไหนใช่ไหมครับแต่มองโกเลียนะครับประกาศแล้วเราไม่จำเป็นเราให้อิสระเหมือนเดิมให้นับถืออะไรก็ได้นะครับนะอันนี้นะครับเป็นมีบุพเพสำคัญบางนะครับซึ่งอันนี้นะครับนะถ้าเราดูนโยบายของจักริสถานทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้ผมว่าอย่างน้อยเป็น1จุดนะครับที่น่าชื่นชม
1: ผ่านมากว่า800ปีแล้วที่ข่านหรือผู้นำมองโกลหลายๆคนยังคงดำรงความจริงใจในการสนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรมในดินแดนที่ยึดมาได้อย่างเต็มที่นาฏศิลป์และการละครแบบจีนหรือการบันทึกประวัติศาสตร์ตามแบบเปอร์เซียก็ยังคงทนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะศาสนาพุทธของชาวทิเบตที่เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของมองโกสืบเนื่องยาวนานและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวมองโกในปัจจุบันโดยมีวัดต้าจ่าวในเมืองฮูเหอเฮาในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนามาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่15
0: อาเลอร์ฮาท่านนะครับก็คือคนนี้นะครับเนี่ยคนนี้เป็นหลานรุ่นที่17นะครับนะของจักริสถานนะครับเขามีชีวิตอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงนะครับหมายความว่านะครับเวลานั้นจูเอียนจางเนี่ยนะครับนะมายึดปักกิ่งแล้วนะครับมองโกเลียเนี่ยนะครับนะก็เป็นหลานของจักริสถานเนี่ยนะครับนะก็โดนไล่ออกมาอยู่บริเวณนี้นะแล้วคนนี้เป็นรุ่นที่17แล้วนะครับหลานรุ่นที่17นะครับคนนี้นะครับนะมีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับนะในการสร้างวัดแบบทิเบตนะครับนะในเขตมองโกเลียนะครับแล้วชาวมองโกเลียเนี่ยนะครับเขาย้ายบ้านบ่อยๆนะครับนะเขาไม่อยู่ประจำที่แต่วัดมันก็ต้องมีอยู่ประจำที่ใช่ไหมนะมันย้ายไม่ได้เนี่ยเลยนะครับนะเขาก็เลือกบริเวณนี้นะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับนะตั้งชื่อว่าวัดต้าเจ้าซื่อนะครับวัดต้าเจ้าซื่อนะแล้วตั้งแต่นั้นมานะครับนะก็มีสร้างวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็เวลานั้นนะครับนะคือหมิงเนี่ยนะครับอยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหมแต่เขาเนี่ยอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าเผ่ามองโกเลียบริเวณนี้นะครับนะบริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับนะคนนี้มีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับจนทุกวันนี้นะครับวัดต้าเจ้าเนี่ยนะครับยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของเมืองฮัวเข้าเถอะนะครับนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลปกครองตนเองโดยเผ่ามองโกเลียมองโกเลียนายนะทุกวันนี้นะครับ
1: แม้เรื่องราวการศึกจะจบลงด้วยชัยชนะของเจงกิสข่านเพียงชั่วพริบตาที่นักรบมองโกสามารถพิชิตทุกกองทัพยึดทุกค่ายและทลายทุกกำแพงเมืองที่เคลื่อนที่ผ่านแต่เรื่องราวของม้าและสัตว์อื่นๆนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะทักษะการขี่ม้าของชาวมองโกยังคงถูกส่งต่อมาสู่ลูกหลานยุคปัจจุบัน

ในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจทักษะในการขี่ม้าของชาวมองโกในเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปี2518กันครับ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมาภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมแม่พี่แม่แม่โยช่วยทุกคนเชื่ออยู่ผมแม่ชักแม่อยู่อยู่อมแม่ผมแม
3: ่ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนเพราะจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันโบราณว่าอย่างเงี้ย
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนปะ
6: ได้
5: ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบ มีอะไร
6: มีที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
6: ครับ
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: อนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอ่ะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
2: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันน่ะล่ะค่ะ
3: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: นี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างเราทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราทำได้สบายเลย
0: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหน

0: มันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี้ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโรงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโรงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโรงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,600ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ้านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามผังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโรงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ยหนึ่งปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมาหนึ่งวงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโรงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกนัยหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงในแต่

0: ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆนะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ย เขามีวิถีชีวิตแบบไหน
1: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของหัวโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวเนี้ยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโลงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างติดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู
4: ่ที่ถ้ำหลวงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวการตามหลักกวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียนกันไปเรื่อยๆ
5: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
6: A1 ค่ะ
5: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยเหรอคะลุงม
1: าอ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
5: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
1: ตามแบบแผนการวางอะค่ะ
5: จะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
1: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห
5: ็
1: นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะทรงคล้ายก
5: ัน
1: อันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกับอันนั้นเราก็สันนิษฐานนะ

0: คะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกัน
1: อะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโลง
0: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
2: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมุติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขาบ้างเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ไอ้เจ้า DNA ของคนบางกะพ้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการก็ง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางกะพ้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า DNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
3: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
2: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
3: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้อนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
2: ทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอะไรนะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
5: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
5: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่อง

0: อะไรได้บ้างคะ
1: ถ้าจะเล่าเรื่องที่จะกลับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษไหมเชื่อใช่ป่ะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
2: ถ้ำโลงลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไร
3: จากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติ

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท

กลางกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้า

อาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้มาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้

ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขะจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์

ริโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV

0: เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:20 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันค่ะคำศัพท์ภาษาลาวมีหลากหลายหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ที่เราจะเลือกมาเรียนวันนี้คือหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับภูมิประเทศค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะท่านผู้ชมว่าประเทศลาวมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากกว่าที่ราบค่ะภูมิประเทศที่แตกต่างกันกับไทยแบบนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ให้เรียนรู้กันค่ะในช่วงแรกเราจะเรียนรู้คำศัพท์นะคะและแปลความหมายค่ะและเราจะบอกถึงบริบทการใช้ด้วยนะคะว่าคำนี้ใช้อย่างไรบ้างส่วนช่วงต่อไปเราก็จะเอาคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาลาวค่ะโดยเราจะรู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้อ่านภาษาลาวออกนะคะคุณผู้ชมการเรียนรู้ภาษาถ้าเริ่มเปิดใจก็จะไม่ยากเลยค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะคำแรกค่ะคือคำว่าผู้หมายถึงภูเขาค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยใช้คำว่าเขาประเทศลาวใช้คำว่าภูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงภูเขาใช้เพียงคำเดียวภาษาลาวก็สามารถเข้าใจได้ค่ะเรียกว่าผู้หมายถึงภูเขานั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะคำที่สองค่ะคำที่สองนี้ก็ยังเป็นภูมิสันฐานที่เกี่ยวกับภูเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคำว่าภูเป็นส่วนประกอบของคำด้วยนะคะคำที่สองคือคำว่าจอมผู้คุณผู้ชมคะจอมหมายถึงยอดค่ะนะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินภาษาไทยคำว่าแม่จอมขวัญไหมคะขวัญก็หมายถึงนะคะศีรษะค่ะนะคะเพราะคนลาวเชื่อว่านะคะขวัญของคนจะอยู่ที่ศีรษะหรืออยู่ที่จอมก็หมายถึงส่วนปลายหรือส่วนยอดค่ะเมื่อเอามาบวกกับคำว่าผู้จึงหมายถึงภูเขาหรือยอดของภูเขานะคะเอาใหม่นะคะจอมผู้ไปต่อคำที่3ค่ะภูมิประเทศลาวนะคะไม่ได้เป็นเพียงภูเขาอย่างเดียวนะคะยังมีที่ราบนะคะที่ราบอีกแบบนึงนะคะเรียกว่าธงหมายถึงทุ่งนั่นเองค่ะเมื่อมาบวกกับคำว่าธงหน้าจึงหมายถึงทุ่งนานั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะภูมิประเทศอีกแบบนึงค่ะเป็นที่สูงหรือเป็นเนินนะคะภาษาลาวเรียกว่าโคกหมายถึงเนินหรือที่สูงค่ะแต่นะคะจะมีระดับต่ำกว่าภูเขานะคะไปต่อนะคะคำว่าบวกค่ะคำนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการบวกลบคูณหารนะคะคุณผู้ชมแต่หมายถึงแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะแอ่งน้ำขนาดเล็กๆนะคะแอ่งน้ำขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะควายมักจะนิยมลงไปนอนแช่ค่ะเพื่อให้ตัวเย็นนะคะคุณผู้ชมบวกจึงหมายถึงแอ่งน้ำขังที่มีขนาดเล็กๆค่ะไปต่อนะคะเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานกว้างก็ได้นะคะเดินในที่นี้หมายถึงสนามอาจจะมีหญ้าปลูกครบหรือว่าเต็มสนามหรืออาจจะเป็นเพียงลานกว้างค่ะอาจจะปูด้วยคอนกรีตหรืออาจจะไม่มีคอนกรีตหรืออาจจะไม่มีหญ้าเลยคนลาวก็ยังเรียกว่าเดินเหมือนเดิมนะคะ เดินจึงแปลว่าสนามหรือลานกว้างค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะออกจะยาวสักนิดนึงนะคะน้ำตกต้นตาดน้ำตกต้นตาดหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าตาดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะถ้าเราพูดเฉพาะคำว่าน้ำตกน้ำตกภาษาลาวก็ยังพอเข้าใจอยู่นะคะหมายถึงน้ำตกเพราะเป็นคำที่มาจากภาษาไทยค่ะแต่ถ้าจะพูดให้ชัดต้องพูดว่าน้ำตกต้นตาดก็จะเป็นคำหมายถึงน้ำตกที่สมบูรณ์ในภาษาลาวเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรารู้จักภูมิประเทศของลาวไปแล้วนะคะว่ามีทั้งภูเขามีทั้งทุ่งราบและมีน้ำตกค่ะเราเริ่มกันอีกครั้งนะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิประเทศมีอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะผู้หมายถึงภูเขาค่ะคำที่สองนะคะจอมผู้หมายถึงยอดเขาค่ะคำต่อไปเลยค่ะธงหน้าหมายถึงทุ่งนาค่ะคำต่อไปนะคะโคกหมายถึงเนินค่ะคำว่าบวกหมายถึงแอ่งน้ำขังขนาดเล็กๆนะคะสุดท้ายค่ะเดินเป็นคำพยางค์เดียวนะคะเดินหมายถึงสนามหรือลานกว้างส่วนคำที่เป็นคำโดยเอามาบวกกันกลายเป็นวลีนะคะหมายถึงนะคะน้ำตกต้นตาดคำนี้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงน้ำตกในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะทำให้เรารู้จักประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะการที่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยต้นไม้ค่ะภูเขาป่าและแม่น้ำทำให้ประเทศลาวมีภูมิประเทศที่หลากหลายค่ะมีทั้งภูเขานะคะที่เป็นทุ่งนะคะหรือภูเขาที่เป็นเขาสลับซับซ้อนค่ะแล้วยังมีโคกที่มีขนาดเล็กกว่าภูเขาลงมาอีกสักนิดนึงนะคะแล้วยังมีคำว่าผู้ที่หมายถึงเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศลาวจากคำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เรารู้จักสังคมลาวและเมืองลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชม

0: แต่ช่วงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าภาษาลาวนะคะมีการประกอบคำนะคะอย่างไรบ้างด้วยการเรียนรู้จากนะคะคำศัพท์ในหมวดนี้เองค่ะเป็นการเรียนรู้การประสมคำโดยใช้พยัญชนะสระและตัวสะกดรวมถึงวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจเรียนรู้ภาษาลาวเพียงนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวและเราก็จะเรียนภาษาลาวได้อย่างง่ายดายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำแรกค่ะผู้ซึ่งหมายถึงภูเขานี้นะคะมีพยัญชนะเพียงตัวเดียวค่ะคือพ่อผู้คุณผู้ชมคะพ่อผู้เขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวนะคะขึ้นไปจนถึงสุดท้ายค่ะตรงกลางจะต้องสูงนะคะเทียบเท่าได้กับระดับบรรทัดนะคะนี่คือพ่อผู้หรือภูเขาในภาษาลาวค่ะประสมด้วยสระอูค่ะเสียงยาวนะคะสระอูเสียงยาวค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับภาษาไทยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้ได้แล้วนะคะผู้ไปต่อค่ะคำที่สองนะคะจอมผู้หรือยอดเขานี่เองเราเรียนรู้คำว่าภูไปแล้วเราจะมาเรียนคำว่าจอมค่ะคุณผู้ชมจอมสะกดยังไงคะสะกดด้วยพยัญชนะตัวแรกเลยค่ะนะคะจอจอกตัวนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าจอจอกจอกหมายถึงแก้วค่ะนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมอโออโอเขียนแบบนี้นะคะอโอเขียนเหมือนฮู้แต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะเราก็ได้สระอไปแล้วนะคะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพยัญชนะสะกดของเราก็ต้องใช้ม่อแมวม่อแมวตัวนี้นะคะคุณผู้ชมม่อแมวสังเกตดูว่าม่อแมวหัวจะเริ่มจากด้านล่างนะคะหัวจะเริ่มจากด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้เหมือนกับภาษาไทยว่าจอมผู้จอมผู้ไปต่อกันเลยค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเดินคำนี้ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมแต่ออกเสียงยาวนะคะสระเอค่ะตัวต่อไปคือดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยสระเอบวกดอเด็กน้อยนะคะสะกดด้วยนอนกคุณผู้ชมทราบนอนกแล้วนะคะนอนกขึ้นไปที่ค่ะสระค่ะสระเอเสียงยาวนะคะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นเสียงยาวใช้สระอีค่ะบวกด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าเดินหมายถึงสนามหรือลานกว้างนั่นเองสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหคำนี้ยากมากเลยค่ะแต่ถ้าอ่านดูก็จะรู้ว่าใกล้ๆกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมน้ำตกต้นตาดหรือตาดวันนี้เราจะมาเรียนเฉพาะคำสั้นๆดีกว่านะคะตาดนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะต่อตาค่ะนะคะเขียนเหมือนต่อเต่าแต่หัวอยู่ด้านล่างนะคะบวกสระอาค่ะสระอามีหัวม้วนด้วยนะคะสระอาค่ะปิดท้ายด้วยสะกดตรงตามมาตาค่ะคุณผู้ชมดอเด็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้สั้นๆนะคะคุณผู้ชมว่าตาดหมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแพง
2: สบายดีหัวหน้าเมื่อนี้มาเฮ็ดเบียกแต่เศร้าคักแท้
1: เมื่อนี้เอารถส่วนตัวมาก็เลยมาเศร้าเจ้าดี
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันหัวหน้าเอากาเฟหรือบอ
1: เอาก็ได้ขอบใจหลายๆคำแพงประเทศลาวมีทะเลบ
2: อหัวหน้าก็ว่าเป็นแต่ยักหัวหลายประเทศลาวบ่มีทะเลดอกประเทศลาวบ่มีอาณาเขตติดกับทะเลส่วนหลายมีแต่ภูบ่ว่าสิเป็นภูเพียงภูต่ำสลับซับซ้อน

0: มีตีนผู้จอมผู้หลายแหง
1: มาแล้วมื่นมื้อนั่นคอยร้องไปยืนอยู่ทงนาเดี๋ยวไปเห็นแต่ผู
0: ้หัวหน้าไปนาโคกมันก็เป็นจังสั้นแต่ถ้าไปนาลุมมันก็สิมีแม่น้ำมีบวกหรือมีเดินไว้ตีเข้า
1: เข้าใจแล้วประเทศลาวนี่เป็นเมืองธรรมชาติแท้ๆ
0: แม่นแล้วถ้าหัวหน้าอยากไปลินน้ำก็ลองไปเที่ยวน้ำตกตาดก็ได้อาทิตย์นี้เฮาลองไปเที่ยวเบิ่งบ
1: ่ดีหลายคอยอยากไปดนแล้ว
0: คันสั้นอาทิตย์นี้คอยสิพาเที่ยวเอง
1: ขอบใจหลาย
0: ๆบ่เป็นหยังขึ้นเงินเดือนให้ก็พอ
1: คอยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อโชคดี
0: ว่าเรื่องเงินเดือนย้ำใดย่างหนีโลดพอดอีหลี
2: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะทันนะคะแต่อาจจะยังไม่เรียนรู้คำศัพท์หลายคำเลยค่ะรวมถึงการเรียนรู้ประโยคด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมฟังบทสนทนายังไม่ค่อยเข้าใจช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคในเปล่าค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้จำนะคะและเอาไปใช้ในเมืองลาวค่ะหรืออาจจะเพื่อเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นและในช่วงนี้เราก็จะสอนคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคแรกเลยค่ะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายว่าวเป็นตะอยากหัวหลายคุณผู้ชมคะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายแปลว่าช่างพูดตลกไปได้ค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะคำว่าว่าวว้าวแปลว่าพูดค่ะคำนี้คงพอจะเข้าใจความหมายบ้างแล้วนะคะคำต่อไปนะคะอยากหัวอยากหัวแปลว่าตลกค่ะหรือหัวหมายถึงหัวเราะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้ว่าอยากหัวก็หมายถึงโอ้อยากจะหัวเราะหรือตลกนั่นเองค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะว้าวเป็นตะอยากหัวหลายแปลว่าช่างพูดตลกไปได้ค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่สองค่ะส่วนหลายมีแต่ผู้ส่วนหลายมีแต่ผู้แปลว่าส่วนมากเป็นภูเขาค่ะคุณผู้ชมคะศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าส่วนหลายคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้ว่าหลายแปลว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแปลเป็นภาษาไทยก็ต้องแปลว่าส่วนมากค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคงจำได้แล้วในบทนี้นะคะคำว่าผู้หมายถึงภูเขาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเต็มประโยคว่าส่วนหลายมีแต่ผู้ก็หมายถึงส่วนมากเป็นภูเขานั่นเองค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะเหลียวไปใสเห็นแต่ผู้เหลียวไปใสเห็นแต่ผู้คุณผู้ชมรู้แล้วนะคะว่าผู้หมายถึงภูเขาเรามาเรียนรู้คำศัพท์คำอื่นดีกว่าค่ะในประโยคนี้มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือคำว่าเหลียวแปลว่ามองค่ะในภาษาลาวไม่ใช้คำว่ามองนะคะจะใช้เฉพาะคำว่าเหลียวค่ะอีกคำต่อไปนะคะคำว่าใสหมายถึงไหนนั่นเองค่ะไหนนะคะไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมกล่าวเต็มๆด้วยภาษาลาวก็ต้องบอกว่าเหลียวไปใสเห็นแต่ผู้ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขานั่นเองค่ะเห็นไหมคะเป็นสำนวนที่คุณผู้ชมเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะถ้าเราเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เราก็ต้องผ่านภูเขาและเห็นแต่ภูเขาเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดภาษาลาวให้ออกอรรถรสการเที่ยวก็ต้องใช้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้ไปต่อนะคะอีกประโยคนึงค่ะเป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมประโยคตอบรับคำนี้นะคะใช้คำว่าแม่นแล้วแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแปลว่าใช่จะลงท้ายด้วยคำว่าครับหรือค่ะก็ได้ในภาษาไทยแต่ภาษาลาวค่ะใช้การลงเสียงเบาๆค่ะคุณผู้ชมพูดเบาๆในคำลงท้ายคำว่าแล้วหรือลากยาวสักหน่อยก็จะทำให้ภาษาลาวมีความสุภาพมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าแม่นแล้วจึงหมายถึงใช่แล้วครับ

0: ใช่แล้วค่ะเพราะคำว่าแม่นแปลว่าใช่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะค่อยอยากไปด่วนแล้วค่อยอยากไปด่วนแล้วหมายถึงฉันอยากไปมาตั้งนานแล้วค่ะคุณผู้ชมค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้ค่ะส่วนคำว่าหมายถึงนานค่ะเพราะฉะนั้นค่อยอยากไปด่วนแล้วก็หมายถึงฉันหรือผมอยากจะไปมาตั้งนานแล้วค่ะไปต่อนะคะอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองแปลว่าอาทิตย์นี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะมีคำศัพท์นะคะคำว่าค่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแปลว่าฉันผมใช้กับผู้ใหญ่ใช้กับเด็กเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งได้เหมือนกันหมดเลยค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายของเรานะคะก็คือประโยคที่ว่าค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อไม่ได้แปลว่าไปทำงานแบบค่อยๆนะคะค่อยหมายถึงฉันและหรือผมนะคะคำต่อไปค่ะเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมคะเวียกเวียกแปลว่างานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะส่วนคำลงท้ายว่าเด้อเด้อหมายถึงนะค่ะคนลาวนิยมลงท้ายด้วยเด้อค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพูดนะคะให้ออกเสียงเหมือนกับภาษาลาวก็ต้องออกเสียงเด้อค่ะคุณผู้ชมค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อหมายถึงฉันหรือผมไปทำงานแล้วนะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะพอแยกเสียงภาษาลาวเสียงภาษาไทยและประโยครูปแบบภาษาลาวออกบ้างหรือยังคะถ้ายังไม่แน่ใจคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะเรามาทบทวนกันนะคะว่าประโยคนะคะในส่วนนี้มีประโยคอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกเลยค่ะนะคะว้าวเป็นตะอยากหัวหลายว้าวเป็นตะอยากหัวหลายหมายถึงช่างพูดตลกไปได้ค่ะไปต่อเลยค่ะส่วนหลายมีแต่ผู้ส่วนหลายมีแต่ผู้หมายถึงส่วนมากเป็นภูเขาค่ะเลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้เลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้หมายถึงมองไปทางไหนเห็นแต่ภูเขาทั้งนั้นค่ะไปต่อค่ะแม่นแล้วแม่นแล้วแปลว่าใช่ใช่ครับหรือใช่ค่ะก็ได้ค่ะไปต่อนะคะค่อยอยากไปด่วนแล้วค่อยอยากไปด่วนแล้วแปลว่าฉันอยากจะไปนานแล้วค่ะไปต่อค่ะอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองแปลว่าอาทิตย์นี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะสุดท้ายค่ะค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อคุณผู้ชมคะครูขออนุญาตไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อหมายถึงค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อในภาษาลาวนะคะแปลว่าฉันจะไปทำงานก่อนแล้วนะคะ
1: อาคารทรงยุโรปเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสำคัญในประเทศลาวเราจะพบอาคารเหล่านี้ได้ในหลายเมืองเช่นหลวงพระบางเวียงจันทร์สวรรณเขตและจำปาสักซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากอาคารบ้านเรือนของลาวโดยทั่วไปมีผู้ให้นิยามคำว่าโคโลเนียลไว้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มาจากการเข้าไปยึดครองของฝรั่งเศสเกิดเป็นการสร้างบ้านแบบฝรั่งผสมกับท้องถิ่นที่เป็นอาณานิคมโคโลเนียลหรือโคโลเนียลสไตล์หรืออาจจะเรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมอาณานิคมที่เกิดขึ้นมาในสมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยอาคารเหล่านี้จะผสมผสานรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่นของประเทศนั้นเข้ากับศิลปะแบบตะวันตกมีลักษณะเด่นคืออาคารชั้นล่างจะทำช่องโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยถ้าได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากยุคสมัยโรแมนติกอาคารก็จะมีการประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุโดยเรียกกันว่าเรือนขนมปังขิงถ้าเป็นยุคสมัยคลาสสิกก็จะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกรีกโรมันมาใช้เช่น

หน้าต่างวงโค้งเปลือกม้าหัวเสาแบบโยนิกหรือเสาแบบม้วนก้นหอยอย่างประเทศลาวเองก็มีตึกอาคารที่มีการรับศิลปะตะวันตกมาอย่างชัดเจนเพราะจากประวัติการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสดังนั้นจึงเรียกอาคารที่มีศิลปะแบบสถาปัตยกรรมอาณานิคมที่เกิดขึ้นในประเทศลาวว่า French Colonial ในนครเวียงจันทร์เราจะยังคงพบอาคารแบบสถาปัตยกรรมอาณานิคมอยู่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากโดยถนนล้านช้างถือเป็นถนนที่มีความสำคัญที่สุดสังเกตได้จากทั้งสองฝั่งถนนรวมทั้งในส่วนเมืองเก่าซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านเรือนแต่ยังรวมถึงสถานที่ทำการของรัฐบาลธนาคารบางแห่งที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบตึกทรงยุโรปจากสมัยที่ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไว้หรือที่ตัวเมืองสวรรณเขตเองก็มีอาคารบ้านเรือนทรงยุโรปที่สวยงามมากมายเพียงแต่ขาดการอนุรักษ์ถ้าได้รับการอนุรักษ์ตึกทรงยุโรปเหล่านั้นก็จะกลับมามีชีวิตและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศลาวอาคารต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันตกเป็นของรัฐและบางแห่งมีเอกชนหรือประชาชนเป็นผู้ครอบครองอย่างไรก็ตามถือได้ว่าการบูรณะอาคารทรงยุโรปเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตก็จะสร้างจุดเด่นให้กับเมืองลาวได้ไม่น้อยสถานที่สำคัญของประเทศลาวที่เห็นเด่นชัดว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบฝรั่งเศสก็คือประตูไซที่รู้จักกันว่าเป็นการสร้างเรียนแบบอาร์คเดอทริยงของฝรั่งเศสโดยเปรียบเสมือนอนุสรณ์ชัยชนะการหลุดพ้นจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานะครับพูดถึงเสถียรภาพทางการเมืองความสงบในกัมพูชาจากการรับรู้ของพวกเราคนไทยเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีการสู้รบกันบ่อยครั้งไม่ค่อยสงบอย่างที่ควรจะเป็นแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอันดับต้นๆของประเทศอาเซียนเลยนะครับ
0: ใช้คำว่าต้นๆของอาเซียนได้เลยนะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่ากลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับกัมพูชามีการเลือกตั้งในทุกวาระนะครับซึ่งตลอด25ปีมาเนี่ยเลือกตั้งทุกรอบเลยนะครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าผู้นำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าไม่ได้เลือกตั้งก
1: ัน ใช่ครับเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองวาระยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
0: กี่ปีได
1: ้นะครับตอนนี้ท่านรวมตลอดเลยนะครับก็เกือบ30ปีแล้วนะครับที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งทางการเมือง
0: สามทศวรรษเต็มๆนะคร
1: ับ ใช่แต่สามทศวรรษของกัมพูชานี่ก็ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ กัมพูชาเนี่ยในความรับรู้ของคนไทยจะมองว่าประเทศกัมพูชานี้เป็นประเทศที่มีการต่อสู้อย่างนองเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมีการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากหลายล้านคนด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกต้องจดจำนะครับว่าประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเอเชียอยู่ในเขตของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาฆ่ากันอย่างโมโหฬารเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือปี2496เนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นมาวิถีทางการเมืองของกัมพูชาก็เรียกว่าลุ่มๆดอนๆตลอดนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ 20-30 ปีตอนกลางๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเผด็จการทหารนะครับระบบเผด็จการแบบสังคมนิยมนะครับแล้วเขาเรียกว่ากลายเป็นเขมรหลายฝ่ายนะครับลบราฆ่าฟันกันและในที่สุดนะครับตรงจุดนี้เองกัมพูชายุติการเขาเรียกว่าการต่อสู้การสู้รบกันโดยใช้กำลังเนี่ยก็โดย UN นะครับส่งกองกำลังทหารเข้ามานะครับ
0: จุดเริ่มต้นมาจาก UN
1: ใช่ครับกัมพูชานี่เป็นเคสเป็นกรณีตัวอย่างในกลุ่มของประเทศเอเชียเลยนะครับที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะหาทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองความคิดความเชื่อกันได้อย่างไรนะครับกองกำลังของ UN เนี่ยก็เป็นอาสาสมัครจากประเทศต่างๆนะครับเพื่อรักษาสันติภาพก็เข้ามาในกัมพูชานะครับก็ตั้งหน่วยกันเพื่อทำให้กลุ่มกองกำลังทุกฝ่ายเนี่ยยุติการสู้รบนะครับแล้วก็สร้างระบบทางการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับให้มีกระบวนการเลือกตั้งให้มีส.ส.ให้มีระบบรัฐบาลนะครับ
0: ให้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น
1: ใช่ครับแล้วก็เอาสถาบันที่เคยหายไปกลับคืนมาแล้วบอกว่าทุกฝ่ายต้องเชื่อในเรื่องของผลของการเลือกตั้งจากประชาชน

0: ทิศทางของประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่ชี้ว่ากัมพูชาจะเลือกวิถีชีวิตอย่างไร
1: ครับ
0: หลังจากนั้นมานะครับตั้งแต่ปี2535กัมพูชาก็กลายเป็นประเทศที่ค่อยๆกลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ60กว่าปีของกัมพูชานี้เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศในโลกใบนี้นะครับว่าประเทศที่เคยอาจแบบเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันหนึ่งก็อาจจะพังทลายได
1: ้
0: หากเขาเรียกว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันทางการเมืองเนี่ยไม่อยู่ในระบบไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ไม่มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขึ้นสู่อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นนำมาสู่ความเหลวของประเทศนะครับนี่เป็นตัวอย่างจากกัมพูชา
1: เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วบางทีเราก็ต้องกลับมาดูประเทศเรารวมถึงประเทศรอบๆของเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วแบบนี้เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองในกัมพูชาเขานิ่งมาได้30ปีแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีลำดับความยากจนในอันดับต้นๆของโลก
1: ไม่ใช่ของอาเซียนของโลกเลยนะ
0: ของโลกเลยนะครับเวลาใครพูดถึงกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยเป็นประเทศที่มีภาวะวิกฤตวุ่นวายทางการเมืองและเป็นประเทศที่ยากจนแต่ในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับกัมพูชาได้เคลื่อนตัวเองออกจากประเทศที่ยากจนอันดับต้นๆของโลกเนี่ยข้ามเส้นเขตของความยากจนได้เรียบร้อยแล้วนะครับองค์การสหประชาชาติจะมีเส้นเขตความยากจนนะครับที่เขาเรียกว่าใครต่ำกว่าเส้นนี้มีรายได้ต่อคนต่อวันต่ำกว่านี้นะครับถือว่ายากจน
1: คือสร้างเกณฑ์มาตรฐานไว้ให้
0: ใช่เพื่อให้ประเทศต่างๆใช้นะครับ
1: ไม่ได้เป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้ว
0: ไม่ใช่กัมพูชากำลังเข้าสู่ความเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ในลำดับประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าภายในเพียงแค่ 20-30 ปีนี้กัมพูชาได้เคลื่อนตัวเร็วมากนะครับ
1: ก้าวกระโดดเหมือนก
0: ัน ใช่อย่างเช่นประเทศไทยนี่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ 5,700 เหรียญสหรัฐนะครับแต่กัมพูชานี้ตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นั่นหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีอะไรๆมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้นะครับในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็มีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกกัมพูชานี้ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่โลกโบราณนะครับไม่งั้นกัมพูชาจะไม่สามารถสร้างนครวัดนครธมได้เลยนะครับทะเลสาบของกัมพูชาเนี่ยรวมทั้งแม่น้ำโขงที่ผ่านตอนกลางของประเทศเนี่ยทำให้พื้นที่ด้านครึ่งใต้ของกัมพูชาทั้งหมดอุดมสมบูรณ์มากๆเลย
1: เหลืออำนวยอยู่แล้ว
0: ความอุดมสมบูรณ์ของโลกอดีตเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวกัมพูชามีหมดเลยนะครับยิ่งฤดูน้ำหลากของแม่น้ำโขงในอดีตนะครับโอ้โหน้ำท่วมกัมพูชาเนี่ยการที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปลาเยอะแยะนะครับรวมทั้งปุ๋ยตามธรรมชาติ
1: คล้ายอยุธยาบ้านเรา
0: ใช่กัมพูชาจึงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเขาบอกว่าเขตเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชาเนี่ยข้าวที่อร่อยของกัมพูชาคือข้าวที่เพาะปลูกในเขตพระตะบองนะครับแต่ที่จริงแล้วเขตด้านตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาก็อุดมสมบูรณ์ทีเดียวดังนั้นลักษณะของเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับด้านการเกษตรนะครับคือกำลังฟื้นการเพาะปลูกข้าวจนกระทั่งมีความฝันว่าจะส่งข้าวออกให้ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย1ล้านตันคือเมื่อไหร่ประเทศนั้นสามารถผลิตข้าวและส่งออกข้าวได้แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์และการหล่อเลี้ยงประชากรภายในเนี่ยมันก็
1: เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอนะครับเขาเรียกว่าความฝันเพื่อทำให้กลายเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาแล้วนอกจากนั้นในรอบ 20-30 ปีมานี้ฐานการผลิตอย่างหนึ่งที่ย้ายเข้าไปสู่กัมพูชานะครับก็คือการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เราเรียกว่าการ์เมนต์นะครับยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนประเทศที่กำลังพัฒนาใหม่โดยการเข้าไปสร้างฐานโรงงานด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแรงงานราคาถูกได้ปลอดภาษีอะไรก็ว่ากันไปแต่คนกัมพูชาเนี่ยในรอบ20กว่าปีเนี่ยกลายเป็นหนุ่มสาวชาวโรงงานทอผ้าชาวโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับจำนวนมากตอนนี้ฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชานะครับในทุกวันนี้ก็ยังเป็นการ์เมนต์นะครับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ
1: มากกว่าข้าวอยู่ใช่ไหมครับตอนน
0: ี้ข้าวนี่เขาเรียกว่าเป็นผลผลิตด้านการเกษตรที่เขาเรียกว่าชาวนาจะเป็นคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเสื้อผ้าพวกโรงงานเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนไม่ได้อยู่ในท้องนาแล้วแต่เคลื่อนตัวเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานเขาเรียกว่าสังคมนะครับจะเปลี่ยนแปลงจาก

0: การเป็นสังคมเกษตรเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองคนก็จะต้องเราจะต้องมีงานมีการอะไรเงี้ยให้คนทำมากผมเคยเข้าไปในกัมพูชาเมื่อครั้งแรกเลยนะครับ25ปีที่แล้วนะครับตอนที่กัมพูชาเริ่มยุติการสู้รบใหม่ๆตอนนั้นในพนมเปญ นะรถจักรยานเต็มไปหมดเลยทุกคนปั่นรถจักรยานกันนะครับเช้าก็ปั่นไปทำงานเขาเรียกว่าเป็นล้านคนเลยเป็น
1: ท้องชนมหาศาลเลย
0: ที่ใช้รถจักรยานครับแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปในกัมพูชาใหม่นะครับก็จะเป็นรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานก็หายไปเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะครับ
1: ถามถึงจำนวนประชากรนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยนำมาซึ่งความมั่นคงแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจตอนนี้การเติบโตทางประชากรในช่วง30ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ก็ถือได้ว่าคนกัมพูชามีพละกำลังในการที่จะสร้างเสริมประชากรของตนเองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในช่วงปี2518 19 20 21 22เนี่ยเป็นช่วงที่เขมรแดงได้ปกครองประเทศและเป็นช่วงที่บังคับคนออกสู่ชนบทนะครับแล้วก็มีการสังหารประชาชนจำนวนมากเพื่อสร้างสังคมใหม่นะครับคนที่เชื่อว่าจะสร้างสังคมใหม่โดยผ่านการฆ่าประชากรของตนเองเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่บรรลุความสำเร็จนะครับแต่ประชากรของกัมพูชากล่าวว่าเสียชีวิตไปหลายล้านนะครับเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับ40ปีที่แล้วที่ทำให้กัมพูชาเริ่มพลิกฟื้นชะตากรรมของตนเองใหม่แล้วยิ่งเมื่อเข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับบวกกับอัตราการเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้มีการฟื้นฟูการมีลูกของคนกัมพูชา
1: ง่ายสงบขึ้นก็อยากจะมีเวลาแห่งความสุขมากขึ้นกว่าเดิม
0: ต้องส่งเสริมครับเพราะว่าการที่ประชากรน้อยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอัตรากำลังของแรงงานนะครับใช่พอส่งเสริมไปเนี่ยในรอบ 20-30 ปีมาประชากรกัมพูชานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ15ล้านคน
1: ถ้าเทียบถือว่าเยอะมากเลย2521-22ตอนนั้นประมาณกี่คนคร
0: ับ มีการประมาณว่าน่าจะเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น
1: มากขึ้นประมาณ 4-5 เท่า
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จแต่ความสำเร็จนี้มันมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สภาพการทางเศรษฐกิจที่มีการกินอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีสภาพทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับมันก็ก่อให้เกิดการส่งเสริมการมีครอบครัวนะครับคนกัมพูชาถือได้ว่าเป็นคนที่เผชิญหน้าและดิ้นรนกับชีวิตอย่างมากเลยถ้าเราไปดูเด็กๆของกัมพูชานะครับเด็กๆกัมพูชาเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนพิเศษเพื่อเรียนพิเศษแล้วก็ไปทำงานเพื่อเก็บเงินไปเรียนพิเศษนะครับ
1: ยิ่งกว่าบ้านเราคือบ้านเราพ่อแม่จะจ่ายเงินให้ไปเรียนพิเศษ
0: ใช่ครับคนกัมพูชานี้ถูกฝึกตั้งแต่เด็กมาก็คือว่าต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได
1: ้นะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อปากท้องจริงๆ
0: ใช่ครับ อย่างเช่นบ้านเราเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำข้าวอุดมสมบูรณ์มีเขาเรียกว่ามีความสงบมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับเด็กๆของเราก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีแต่กัมพูชาเนี่ยจากการผ่านวิกฤตหลายครั้งเนี่ยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ได้ดังนั้นความฝันของเขาก็คือเขาไม่สามารถที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความฝันของเขาก็คือทำอย่างไรที่จะสร้างสังคมกัมพูชาให้เจริญก้าวหน้าหลักหมายอันหนึ่งของคนกัมพูชานะครับก็คือหลักหมายของการสร้างปราสาทนครวัดนะครับหรือว่านครธมเนี่ยคนกัมพูชาจะย้อนกลับไปในอดีตก็คือทำไมบรรพบุรุษของคนกัมพูชาจึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้ดังนั้นในปัจจุบันคนกัมพูชาก็นำประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งเท่ากับบรรพบุรุษในอดีต
1: ที่เคยทำไว้ในอดีตได้ในเมื่อทำได้แล้วอีกครั้งนึงที่จะทำได้ก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกัมพูชาน่าสนใจเหลือเกินแต่วันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับคงต้องกลับมาคุยกันต่อครั้งหน้าแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแนะนำครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยต่อเนื่องเรื่องกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ข้อพิพาทเขตแดนเลยที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรามีข้อพิพาทเขตแดนกัมพูชาหลายครั้งหรือแม้แต่กัมพูชากับที่อื่นเองเนี่ยปัญหานี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับข้อพิพาทเขตแดนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับประเทศในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ใน UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ย193ประเทศนะครับเกือบทุกประเทศมีข้อพิพาทเขตแดนระหว่างกันหมดเลยนะคร
0: ับนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเกิดองค์การสหประชาชาติขึ้นมาก็เลยมีการตั้งศาลโลกนะครับขึ้นมาเพื่อนะจัดการกับปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทเขตแดนซึ่งมีเยอะมากเลยทำไมถึงมีข้อพิพาทเขตแดนเยอะมากนะครับก็เพราะว่าประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง100ถึง200ปีมาเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นการขีดเส้นบนแผนที่กันนะครับถ้าเราไปดูนะเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเส้นเป็นเส้นตรงเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาตีกันบนแผนที่ดังนั้นเมื่อลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเอาจะแบ่งกันยังไงอ่ะนะครับผ่านกลางแม่น้ำผ่าน
0: กลาง
1: น้ำตกภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเมืองทั้งเมืองนี้ถูกแบ่งกันออกไปมันก็ต้องมีการเจรจานะครับในยุคศตวรรษที่แล้วเนี่ยข้อพิพาทเขตแดนนำไปสู่การเกิดสงครามเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายต่างบอกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นของเราแต่ตอนนี้พอเคลื่อนมาสู่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยประเทศต่างๆบอกว่าอ่ะนั่นของท่านใช่ไหมท่านเอาไปนะครับแล้วอันนี้เป็นของเราแบ่งให้เราคืนมาเป็นการแลกดินแดนกันเลยนะครับเพื่อข้ามประเด็นปัญหาข้อพิพาทเขตแดนกันเพราะตอนนี้คนหรือว่าแต่ละประเทศเริ่มรู้แล้วว่าการมีข้อพิพาทเขตแดนมันนำไปสู่สงครามหรือว่าความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรถึงจะทำให้ประเด็นนี้สิ้นสุดได้คือต้องเจรจากันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไม่มีใครได้ 100% และไม่มีใครเสีย 100% จึงมีการแลกเปลี่ยนมีการเจรจาต่อเนื่องกันตรงนี้เองข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในสังคมไทยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีข้อพิพาทเขตแดนกับพม่านะครับซึ่งยังไม่ระเบิดเลยนะครับ 2,401 กิโลเมตรเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันตลอดแนวเลยหรือว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับลาวนะครับกรณีของข้อพิพาทไทยกับมาเลเซียนี่แก้ไขกันได้เกือบตลอดแนวชายแดนก็เหลืออีกสัก50กว่ากิโลเมตรพูดง่ายๆว่าทุกด้านทุกเขตนะครับมีประเด็นปัญหากันหมดไม่ใช่เฉพาะข้อพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นประเด็นเรื่องปัญหาเขตแดนกัมพูชานั้นถูกทำให้เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศไทย มันก็เลยฝังตัวหรือว่ารู้สึกรุนแรงมากแต่ที่จริงประเด็นปัญหานี้มีทางออกไหมโลกใบนี้นะครับได้สร้างทางออกของข้อพิพาทเขตแดนไว้หมดแล้วนะครับอาจจะกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเที่ยวระหว่างประเทศในตรงจุดเดียวได้ข้อพิพาทเขตแดนไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจถ้าเราสามารถเอาเรื่องนี้ออกจากประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในประเทศได้เราสามารถแก้ไขได้ครับ
0: อาจารย์ครับแล้วปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนนอกจากกัมพูชากับเราที่มีต่อกันแล้วเนี่ยกัมพูชามีกับประเทศอื่นบ้างไหมครับ
1: มีครับมีกับเวียดนามมีกับลาวนะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยก็จะรู้สึกเสมอหรือว่าคิดเสมอนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนของลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชานะครับในขณะที่กัมพูชาก็คิดเสมอเลยนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนส่วนหนึ่งให้กับเวียดนามไปดังนั้นจึงมีเขาเรียกว่าอารมณ์ว่าด้วยความรักชาตินะครับไปเดินย้ายหมุดหลักเขตแดนนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามย้ายเข้าไปในเวียดนาม
0: ทำได้ด้วยเหรอครับ
1: โอ้มีคนพยายามทำคือเราต้องคิดเสมอนะครับว่าคนนี้มีความคิดความรู้สึกและการกระทำ108,900

0: 9ประการนะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเวียดนามก็จะต้องย้ายนะครับแนวกลับอีกนะครับคนที่ไปย้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผิดระหว่างประเทศอีกนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้ง่ายๆนะครับ
1: จากเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะครับ
0: พูดง่ายว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนนะซึ่งเป็นผลมาจากโดยทั่วไปก็คือการที่เป็นอาณานิคมใช่ไหมครับและเจ้าอาณานิคมก็ตัดเขตแดนตรงนั้นให้กับคนนี้คนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบและสร้างประเทศขึ้นมาด้านหนึ่งอาณานิคมมีข้อดีนะครับอาณานิคมนี้ก่อให้เกิดประเทศต่างๆในโลกใบนี้อย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียยกตัวอย่างง่ายๆเลยอินโดนีเซีย 17,000 กว่าเกาะ นี้ไม่เคยรู้จักกันเลยนะ
1: ครับต่างคนต่างอยู่
0: ใช่ดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์บอกจับ 17,000 เกาะมาแล้วบอกว่านี่คืออินโดนีเซียพวกนี้ก็บอกอินโดนีเซียก็ได้นี่คือการเกิดขึ้นของประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเป็นแบบเดียวกันก็คือรวมแล้วก็บอกว่านี่คือเวียดนามนี่คือกัมพูชานี่คือลาวดังนั้นข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเรื่องคนมันจึงมีอยู่ตลอดเวลา
1: เป็นเรื่องปกติธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่จะยุติจะเจรจายังไงมากกว่า
0: ใช่ในยุคของการสร้างประชาคมอาเซียนอาเซียนจึงบอกว่าข้ามเรื่องเขตแดนข้ามเรื่องบอร์เดอร์ไลน์และข้าไปสู่การเขาเรียกว่าภาวะไร้พรมแดนภาวะไร้พรมแดนของอาเซียนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปติดอยู่ตรงที่ด่านชายแดนนะครับสามารถทำให้คนใน600ล้านคนใน10ประเทศน่ะสามารถเดินทางข้ามเขตแดนกันได้ง่ายซึ่งตอนนี้เป็นผลดีต่อเรามากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะไปประเทศอย่างเช่นจะไปเวียดนามจะไปสิงคโปร์เราต้องไปขอวีซ่า
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้นะครับเกือบ10ปีมาแล้วเราไม่ต้องขอวีซ่าเรามีแค่พาสปอร์ตที่บอกว่าเราคือคนไทยเท่านั้นเราเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแม้แต่ล่าสุดเนี่ยพม่าก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับบอกว่าเทคโนโลยีของพม่ายังไม่สามารถทำได้กับด่านทุกด่านแต่พม่าก็ทำให้นะครับว่าถ้าไทยบินไปลงสนามบินย่างกุ้งมัณฑะเลย์หรือเนปิดอนนะสามารถเข้าประเทศพม่าได้เลยบนการมีพาสปอร์ตอย่างเดียวสิ่งนี้เราเรียกว่าบอร์เดอร์เลส
1: ไร้พรมแดน
0: ไร้พรมแดนทำให้ทั้งคนและสินค้าสามารถเดินทางข้ามแดนได้โดยไม่ต้องไปถูกตรวจสอบทุกจุดทุกขณะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนการสร้างประชาคมอาเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประเทศนี้ไร้เขตแดนเขตแดนยังเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นประเทศ
1: ยังต้องมีอยู่นะ
0: ยังต้องมีเพราะว่าเขตแดนจะเป็นตัวชี้ว่าทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินและในอากาศเป็นของใครนะครับดังนั้นเขตแดนต้องมีแต่ความเป็นอาเซียนประชาคมอาเซียนก็คือทำอย่างไรให้ไร้พรมแดน
1: คนละส่วนกัน
0: ครับผมความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอาเซียนนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าทำไงจะรักษาความหลากหลายนี้ไว้ให้ได
1: ้
0: นะคือในโลกใบนี้มีบางประเทศนะครับทำลายความหลากหลายแล้วให้เหลือแต่หนึ่งเดียวคุณคือใครคุณคือคนพวกเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์นะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากสิงคโปร์บอกว่าประชากรไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติอะไรจงรักษาเชื้อชาติของท่านไว้นะครับเพราะการรักษาความเป็นเชื้อชาติของท่านการรักษาภาษาของท่านนั้นภาษาแม่ของท่านนั้นมีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านนิดสามารถทำธุรกิจการค้าและติดต่อกับคนในประเทศต่างๆได้กว้างขึ้นถ้าเราใช้หลักการนี้มานะครับอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายเอกภาพในความหลากหลาย
1: ค
0: ือพูดง่ายคนแตกต่างกันแต่ทำอะไรที่ทำให้คนเนี่ยมีความหลากหลายและแต่อยู่ร่วมกันได้ถ้าเราใช้หลักการนี้มาดูกลุ่มของอีสานใต้นะครับประเด็นของมันก็คือเรามีประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นคนเขมรและใช้ภาษาเขมรตอนนี้ธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชานี่กำลังเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตคราวนี้กลุ่มของคนที่อยู่ในอีสานใต้ซึ่งเป็นคนที่ใช้ภาษาเขมรกลุ่มที่ใช้ภาษาเขมรเนี่ยหลายล้านคนหากเราส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้นะครับที่ซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็พูดภาษา
1: เขมรอยู่แล้ว
0: เพียงแค่เรียนภาษาเขมรที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะติดต่อกับคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาได้ภาษาเขมรในเขตอีสานใต้กับภาษาเขมรในกัมพูชาเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันมันเหมือนภาษากรุงเทพกับภาษาพวกสุพรรณบุรีนครปฐมอะไรเงี้ย
1: ภาษาอีสานกับคนลาวพูดกันอย่างเงี้ยนะฮะ
0: มันอาจจะมีคำที่ตกค้างกันเหลื่อมล้ำกันนะครับเพราะว่ากัมพูชานี่เขาเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางของการเป็นอาณานิคมของแบบฝรั่งเศสสไตล์วิธีการกินการอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่อีสานเนี่ยคนอีสานใต้เนี่ยก็ตกอยู่ในเขตประเทศไทย

0: นะสไตล์การวิธีคิดการกินการอยู่ก็เป็นแบบสไตล์แบบคน
1: เด
0: ีย
1: วกันแต่อาจจะกิ่งก้านสาขาแตกกันออกไป
0: ดังนั้นเพียงแค่เรียนภาษากัมพูชานะครับเรียนตัวอักษรเรียนการอ่านการเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เยาวชนของเราเนี่ยสามารถเปิดโลกกับกัมพูชาได้นี่เป็นความมุ่งหวังของอาเซียนนะครับอาเซียนไม่ได้บอกว่าจงมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับนั้นภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาทำงานชุดหนึ่งแต่การเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเป็นหลักการที่สำคัญของอาเซียนด้วยเช่นกัน
1: นี้ในเมื่อเราเนี่ยรู้ภาษาเขมรอยู่แล้วเรื่องของการค้าชายแดนเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี
0: ้หลังจากที่กัมพูชายุติการสู้รบกันนะครับ20กว่าปีมานี้ถือได้ว่าการค้าเพิ่มพูนอย่างมากระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสินค้าไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดหลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชารวมทั้งหนังละครโทรทัศน์นะครับหลั่งไหลเข้าไปหมดเลยพูดง่ายว่าตลาดกัมพูชาเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ไทยได้พ่วงเข้ามาด้วยนะครับมูลค่าการค้าทั้งหมดเนี่ยมันประมาณเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับมันเป็นการค้าชายแดนเนี่ย3 ใน 4นะครับการคำว่าการค้าชายแดนก็คือส่งกันผ่านด่านตามแดนเลยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตรงตลาดลงเกลือ นะตรงนั้นแหละอะไรในประเทศตลาดลงเกลือนี่ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่มีคนเนี่ยช่วยเหลือกัมพูชาในทุกด้านนะครับอาหารการกินเสื้อผ้ามากมายรวมทั้งสินค้าเสื้อผ้ามือสองจากยุโรปและญี่ปุ่นนะครับก็ลงมาที่กัมพูชากัมพูชาก็ถอยมาที่ตลาดลงเกลือคนไทยเข้าไปบริโภคสินค้าเขาเรียกว่าเสื้อผ้ามือสองนี่คือ20-30ปีที่แล้วนะครับตลาดลงเกลือเลยกลายเป็นด่านที่ใหญ่มากนะครับด่านส่งสินค้าตรงอะไรยะประเทศและปล่อยเป็นเนี่ยเป็นด่านที่สำคัญที่สุดนะครับประมาณ 70% ของสินค้าเข้าออกเน
1: ี่ยทั้งหมดเลย
0: ครับอยู่ตรงนี้แล้วด่านที่รองลงมาเนี่ยเป็นด่านที่คลองใหญ่จังหวัดตราดโอ้ no.แล้วด่านที่3นะที่ใหญ่รองลงมาคือด่านที่จันทบุ
1: ร
0: ีชายแดนด้านไผ่ลินของกัมพูชานะครับส่วนด้านเขตอีสานใต้ด่านที่กำลังพัฒนามาเพิ่มขึ้นนะครับคือด่านช่องจอมตรงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขตการค้าจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในเขตของจังหวัดสระแก้วตลาดจันทบุ
1: ร
0: ีเพราะว่าผู้คนของกัมพูชาเนี่ยอยู่รอบทะเลสาบและด้านใต้ของประเทศนะครับดังนั้นเมืองและการเจริญเติบโตอยู่เขตนี้ส่วนเขตที่เป็นชายแดนของด้านอีสานนะเป็นเขตที่มีประชากรเบาบางนะครับแต่ที่มีเยอะมากที่สุดเลยนะครับคือกับระเบิด
1: อันนี้ไม่ต้องการแต่ยังมีอยู่เยอะเลย
0: ใช่อันนี้เป็นผลจากการสู้รบเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงชายแดนไทยแล้วก็ฝังกับระเบิดไว้เยอะแยะเลยนะครับฝ่ายไทยเองก็ฝังไว้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากับระเบิดของใครนะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุสัญชาติทหารเขาจะบอกว่าไปเที่ยวชายแดนเนี่ยต้องระวังนะครับให้เอาข้าวเปล่าไปนะครับกับหาเอาแถวนั้น
1: ยอมกินข้าวเปล่าดีกว่านะฮะอาจารย์ครับเวลาวันนี้หมดอีกแล้วฮะขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: กลับมาคุยกับเราสองคนได้ใหม่นะครับกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับและครั้งนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีคศ1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกับด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงแม้ไม่ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการคลิกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะเราก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่ค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของ ของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็เขาซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
2: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภารัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนาค่ะ
0: กัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ย เขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะมีพูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้ว่าค่ะค่ะ
0: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
2: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มี

0: ภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
0: ค
1: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่ 8ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็คาราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์คที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์คเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอ้เนี่ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
1: ะ
0: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วอะค่
1: ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่าง

0: ไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
1: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
0: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้วคุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกกสมโบปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปองธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเขาก็เราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมบูริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นคอนเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
0: เป็นความเหมือนในความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
1: ค
0: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่ทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขมแอร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะ อกุญจรัญ

0: 1อาเซียน
1: เหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้า

0: ที่แม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรอนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะ
1: ใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
0: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอาหยอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
1: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
0: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
0: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
1: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วดิ
0: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
0: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
1: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
1: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
0: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
1: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
0: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
1: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช

0: าช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้ละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
0: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
2: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
0: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
1: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
0: กฎบัตรอาเซียนหรอ
1: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
0: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
1: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอันจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้น
0: จะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
3: เอ๊ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
1: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
3: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
1: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
3: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
1: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
3: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
1: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปากกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
3: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
1: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
3: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
1: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
3: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
1: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
3: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องเอาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
1: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
1: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
3: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dlt.ac.th

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、家徒小事到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าคุยวิวะกักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมนายจุงตาแสหอกเวแก๊กฮอยเซอร์จองเตียงเวียดวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์แปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โซยเหมยเซอร์โซยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโซยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โซย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอร์โซยเหมยเซอร์โซยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โซยตามเซอร์โซย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยแองซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้โทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซอร์โซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยไฮเซอร์โซยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับ ต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอบาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอเสือยก็คือ 9:30 คำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอบาเมยฟุตนะฮะเมยเซอบาเมยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมยเซอเสือยเมยเซอเสือยก็คือ 10:30 นั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมยไฮเซอบาเมยฟุตหรือเมยไฮเซอเสือยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ 6:45 นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอโบนเมยลัมฟุตนะครับหรือใบเซอแกมเมยลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7:00ก็ได้นะฮะต่อมา7:50 นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอนำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอแกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8:00นะครับต่อมา8:55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอนำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9:00นะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอนะครับคำว่าเซอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบ่วยสางนะครับบ่วยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1:00 นถึง10:00 นะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบ่วยเจือบ่วยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11:00ถึง12:00 นะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13:00 นถึง18:00 นะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19:00 นถึง21:00 นก็คือ1:00 ถึง3:00 นั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4:00จนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอลาเสาเซอสางเบยเซอลาเสาเซอสางตอนนี้เป็นเวลา6:00 เช้าเสาเซอ6:00สางเช้านะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอลานำเซอเจียวเบยเซอลานำเซอเจียวตอนนี้เป็นเวลา17:00 PMคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอลาตามเซอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอลาตามเซอโตยตอนนี้เป็นเวลา20:00นะฮะ20:00ตามเซอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอลาเมยเซอเดมเบยเซอลาเมยเซอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา16:00นะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10:00 ค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1:00 2:00 3:00นะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอไฮเซอบาเซอซึ่งมีความหมายว่า 00:00 00:00 นะครับไม่ใช่เลย เรียนรู้เรื่องการตอบถามต่อเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบย์เซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอนะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะเองดีหลามลุกเหมยเซอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเซอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเซอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเซอเจียวนะครับนำเซอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเซอองเถื่องงูลุกเหมยเซอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเซยลุกเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับ

0: ปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยไฮเซอร์เดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปรงฟันเจือหมัดเจือหมัดล้างหน้าต๋ำต๋ำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเดนเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ8เจอเสือยเดนเมื่อยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ8เจอตวยเดนเมื่อยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวตีวีเจือแองด่ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวทีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด๋าดังกี่หอกเตียงเบียดเจือแอมด๋าดังกี่หอกเตียงเบียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหอกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หอกเตียงเบียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หอกเตียงเบียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด๋าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิ ด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโต๋ยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสาคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโต๋ยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: ซินโหลยแอมเบยเซอร์ลับเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ลับเมยเซอร์สางจิก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยหายเสอเจือ
2: ก่อนให้เตียงเหนือมา
1: เวิ้ง
2: เหนียวเถจิก่อเถดีมัวแซกเวยแอมเหี่ยวแซกหมดจุดเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแย
2: เวิ้งอ่ะ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนละกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกราคมมกราคมคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ัน
3: เลย
4: ตรงกันเลยนะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
4: จีนใช่ใช่เหมือนวันจ่ายนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
3: ะ
4: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ะวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค
4: ่ะนะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
3: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
4: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
3: คือต้องดีทุกอย่าง
4: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
4: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
4: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกันนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลยนะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
3: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
4: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
3: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้นเลย
4: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
3: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
4: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
3: ะ
4: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
3: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
4: ่ไหมใช่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
4: เ
3: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
4: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
3: ะ
4: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
3: เหงาจัง
4: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
3: อ
4: ๋
3: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
4: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
3: ่
4: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
3: ์
4: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
3: ่
4: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
3: ค่ะ
4: ครับ
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อัญญองฮาเซโยชาวชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออัญยองกับผมตูนวรัตนะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอเนอร์ชิกานี่อิสซอยแล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะโอเนอร์ชิกานี่อิสซอยชิกานี่อิสซอยมีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้ชิกานี่อิสซอย
0: โอ้ก็เป็นโอเนอร์ชิกานี่อิสซอยก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: ค่ะสั้นๆชิกานี่อิสซอยแล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลาเดออิสซอยหรือว่าเดอชิกานอิสซอยแล้วถ้าไม่มีอันนี้ชิกานออสซอยอันนี้ออสซอยก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ออสซอยถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วดูซีวันโอเนอร์ชิกานี่อิสซอย
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: ชิกานี่มาหน้าอยู่ได้เลยค่ะชิกานี่มาหน้าอย
0: ู่ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกัน영화보다คือดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช้ได้นะคะ영화보다ดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: แล้วจะต่อว่า몇시에만날까요จะนัดการไว้ใช่ไหมคะ몇시에만날까요
0: 몇시에만날까요
1: 몇시에만날까요몇시에กับกี่โมง
0: โอ้ถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะ몇시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะ몇시에몇시คือว่ากี่โมง몇시에เอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่า오후3시에만납시다โอ้ฮูคือว่าตอนบ่าย
0: ครับ
1: เซชิคือบ่ายสามโมงเอคือว่าชีเวลานะคะ
0: ครับ
1: โอ้ฮูเซชิเอมันนับสิดามันนับสิดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันโอ้พบกันดีไห
0: ม
1: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันโอ้กินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะแล
0: ้
1: วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะโอดีเอซ่อมันนัดกันโอ้어디คือว่าที่ไหนเอซอคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะโอดีเอซอมันนั่งกาย
0: โอดีเอซอมันนั่งกาย
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซอมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซอมันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื่น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอซอมันนับสิดาพารากอนเอซอมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซอมันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซอมันนับสิดาพบกันที่โซล

0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ학교에서 만납시다 ก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็만날까요 พบกันดีไหมก็만납시다 พบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า언제แล้วตอบได้บอกได้ว่า언제 만날까요
0: 언제 만날까요
1: 언제 만날까요 พบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: 내일 만납시다
0: 내일 만납시다
1: 내일คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ내일 만납시다
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือ토요일นั้น토요일에 만납시다ต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
0: เป็นตัวชี
1: ้ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอ오늘 만납시다 내일 만납시다 ได้แต่ว่านอกจาก오늘 내일วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะ토요일에 만납시다แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือ weekend ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่า주말
0: 주말
1: 주말ก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์주말에 만납시다
0: อ๋อ주말에 만납시다เหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะ주말에 만납시다ใช้ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะ뭐할까요
0: บอกให้ไก่ยก
1: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้คำศัพท์สุภาพ
0: ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้ก้า
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอกให้ไก่ยก
0: ใช่
1: บอกให้ไก่ทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอกให้ไก่ยกเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันทอคาเฟ่กับซิดาคาเฟ่เอ๋กับซิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่ล์มาชิบซิดาคอฟฟี่ล์มาชิบซิดานี่เปลี่ยนคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนด
1: ื
0: ่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับซิดาถึงซานฮับซิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนยังไงดีครับ
1: พาดาเอ๊กับซีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊กับซีดา
0: พาดาเอ๊กับซีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันคร
1: ับ ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮังกูเก้กับซีดาตุนซีฮังกูเก้กับซีดาหรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะชิชุนยา여러분안녕히계세요다음에또만나요
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดี

0: ค่ะ
1: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
0: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
1: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
0: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
1: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
1: เป็นยานพาหนะต่างๆ
0: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่า전철
1: อ๋อจะแยกกันนะครับ
0: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมด지하철ก็ได้ค่ะ
1: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
0: ได้ครับแล้วก็버스ใช้를타요지하철ใช้을타요เพราะว่า버스ไม่มีตัวสะกดก็지하철มีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกด을타요หรือว่า를타요ข้างหน้ามีอาศัยคำสับได้เลยนะคะ
1: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
0: ตุ๊กๆก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
1: ต
0: ุ๊
1: กๆเลย
0: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆก็ไทยตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆก็ไทยใช้ได้ค่ะ
1: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
0: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
1: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือทายออกเครื่องบินก็บีเฮงกีบีเฮงกีไม่มีตัวสะกดบีเฮงกีหรือทายออกก็อึทายออกหรือว่าหรือทายออกเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
1: นั่งอะไรประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
0: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
1: ครับ
0: 에서คือว่าที่สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
1: ครับ
0: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
1: ขึ้นที่ป้ายรถเมล
0: ์ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
1: 정류장
0: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
1: สถานี
0: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินก็คือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
1: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินคงฮังเอโซทายอ
1: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
0: ค่ะก็ของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
1: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
0: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่าก
1: ิจชา
0: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
1: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
0: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고가요จุดๆๆก็가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
1: จุดๆๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
0: ค่ะขึ้นรถเมล์ก็버스를타다แล้วไป
1: ครับ
0: 버스를타고가요
1: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: อ๋อได้ค่ะสยามเออ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเออ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를타고가요타고가요ก็นั่งไปขึ้นไป

0: ไปนะคะหรือ BTS를타고가요เช่นไปเกาหลีไปยังไง한국에어떻게가요한국에어떻게가요어디지않고นั่งเครื่องบินไป
1: เกาหลี
0: 비행기를타고가요비행기를타고가요
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่าไงด
0: ีครับใช่ค่ะก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
1: ครับ
0: ก็ที่จันลงที่คิมเฮกงฮังค่ะคิมเฮกงฮังก็คิมเฮแอร์พอร์ตนะคะ
1: เป็นชื่อสนามบิน
0: สนามบินก็ที่จันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮกงฮัง
1: ท่
0: านที่จันก็บอกได้ว่าคิมเฮกงฮัง에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นที่จันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS หรือ Thai อ๋อแล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเดเรีย
1: วแล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถ อย่างนี้แหละครับ
0: ก็คาราทไทยคาราทไทยก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอโซคาราทไทยโอดีเอโซคาราทไทยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทไทยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีโรคายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรคายทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรคายก็ไปสยามโรคายไปสยามไปทางสยามสยามโรคายได้ค่ะโอรุนจกุโรกายโอเวนจกุโรกายโออัพโรกายโอทีโรกายโอไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็คอรอซอกายโ
1: อคอรอซอกายโ
0: อค่ะคอรอซอว่าเดินไปคอรอซอกายโ
1: อ
0: ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
0: ็
1: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะคอรอซอกายโอใช้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: ที่ไหนมาเจอกันครับ
3: ตลาดนัดครับตลาดน
2: ัดครับตลาดนัดครับตลาดนัด
3: ครับตลาดนัดครับตล
2: าดนัดครับตลาดนัดครับตลาด
3: นัดครับตลาดนัดครับตลาด
2: นัดครับตลาดนัดครับตลาด
3: นัดครับตลาดนัดครับ
2: ตลาดนัดครับตลาดนัดครับต
3: ลาดนัดครับตลาดนัดครับ
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
0: 어떻게가요어떻게가요어떻게가요어떻게가요버스를타요버스를타요버스를타요버스를타요사야함에어떻게가요

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวก

0: ายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
6: แบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
7: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอาหารสอนฉันว่าน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
8: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่ง
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、交通、小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการคูณพหุนามค่ะซึ่งเป็นชั่วโมงแรกของเรานะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างเอก

0: 4x เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะ 5x ยกกำลัง2ล่ะครับเป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: ทีนี้ถ้าคุณครูต้องการหาผลคูณของทั้ง2เอกนามนี้ล่ะคะเราจะทำได้อย่างไรเราก็จะสามารถใช้สมบัติอะไรคะการสับที่และการเปลี่ยนหมู่การคูณได้ใช่ไหมคะเราก็จะนำนะคะ4คูณด้วย5นะคะและ x คูณด้วย x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งในวงเล็บแรกค่ะ4คูณด้วย5ได้เท่าไหร่คะ20 x คูณด้วย x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
1: x
0: ยกกำลัง3ถูกต้องเพราะว่าเราสามารถใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ใช่ไหมคะฐานเหมือนกันนำเลขที่กำลังมาบวกกันนั่นเองดังนั้นผลคูณของข้อนี้ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลคูณเป็น 20x ยกกำลัง3นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนคะจากที่คุณครูได้ให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็จะทราบค่ะว่า 4x และ 5x ยกกำลัง2ค่ะต่างก็เป็นเอกนามทั้งคู่ใช่ไหมคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นเอกนามเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลคูณนะคะของเอกนามกับเอกนามค่ะเราจะนำค่าคงตัวมาทำไงคะคูณกันนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองโดยใช้อะไรคะสมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าในการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะและนำตัวแปรในละเอกนามมาคูณกันนั่นเองค่ะโดยที่การคูณกันของเอกนามนะคะเราก็จะใช้สมบัติของเลขยกกำลังมาช่วยหาคำตอบนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทราบแล้วค่ะว่าการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั้นหาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนั่นนะคะในตัวอย่างที่1 นะคะจงหาผลคูณของ 5y กับ 9z นั่นเองค่ะดังนั้นจากที่เราทราบแล้วค่ะว่าการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามเริ่มแรกเราจะทำไงคะนำอะไรเอ่ยนำค่าของตัวมาคูณกันใช่ไหมคะแล้วก็นำตัวแปรใช่ไหมคะในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่า 5y เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: 9z เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: นะคะสังเกตดูว่า 5y นะคะก็คือ5คูณด้วย y นั่นเองนะคะส่วน 9z ก็คือ9คูณด้วย z นั่นเองค่ะดังนั้นจากที่เราทราบเลยว่าผลคูณของเอกนามกับเอกนามเราหาได้ไรคะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัวของแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือนำ5คูณด้วย9หลังจากนั้นเราก็จะนำอะไรคะตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ y คูณด้วย z นั่นเองค่ะเห็นไหมคะหลังนั้นค่ะ5คูณ9ได้เท่าไหร่คะ
1: 45
0: y คูณด้วย z ได้ yz นั่นเองนะคะทีนี้คำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ผลคูณของเอกนามกับเอกนามในข้อนี้เป็น 45yz นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะนี่คือตัวอย่างของการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองค่ะมาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในตัวอย่างที่2บ้างนะคะได้เลยค่ะตัวอย่างที่2บอกว่าจงหาผลคูณนะคะระหว่าง 3x ยกกำลัง 2y คูณกับ -5x นะคะข้อนี้เนี่ยเราดูก่อนว่า 3x ยกกำลัง 2y เป็นเอกนามหรือไม่คะ
1: เป
0: ็นเอกนามนะคะ -5x เป็นเอกนามไหมคะเป็นนะคะแปลว่าข้อนี้เป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามดังนั้นเริ่มแรกเราจะทำยังไงคะถูกต้องค่ะเราก็นำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ3คูณกับ -5 ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเราทำไงต่อคะถูกต้องค่ะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะซึ่ง x ยกกำลัง 2y คูณกับ x ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะในวงเล็บแรก3คูณด้วย -5 ได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ 15
0: ถูกต้องค่ะต่อไป x ยกกำลัง2คูณด้วย y คูณด้วย x
1: x ยกกำลัง

ถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง3 y นั่นเองนะคะสังเกตดูว่า x ยกกำลัง2กับ x 2ตัวนี้มีฐานเหมือนกันเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะผลคูณของข้อนี้ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามในข้อนี้ได้เป็นลบ15 x ยกกำลัง3 y นั่นเองค่ะถูกต้องเป็นไงคะง่ายไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักการคูณที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหูนามนั่นเองนะคะแปลว่าจะต้องมีนะคะเอกนามนะคะกับพหูนามคูณกันนั่นเองนะคะทีนี้เราจะหาคำตอบได้ยังไงนะบอกว่าการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหูนามนะคะเราสามารถทำได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้หลักการคูณของเอกนามเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมกับคุณครูนะคะมาดูในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลคูณนะคะระหว่าง 3b กับ b บวก1นั่นเองเริ่มแรกนั่นเองคะ 3b เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะเป็นเอกนามใช่ไหมคะ b บวกด้วย1เป็นเอกนามหรือเป็นพหูนามคะเป็นพหูนามนะคะแปลว่าข้อนี้ค่ะเป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหูนามนั่นเองจ้ะทีนี้ค่ะเราจะทำได้อย่างไรนะคะจากเมื่อสักครู่บอกว่าคะใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองอ่ะนี่แหละค่ะเราก็สามารถนำ 3b นะคะแจกแจงคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บได้เลยนะคะเห็นไหมนำ 3b คูณกับ b นะคะแล้วก็ 3b คูณกับ1นั่นเองนะคะเห็นไหมนักเรียนก็จะได้เป็น 3b คูณด้วย b ในวงเล็บแรกนะคะแล้วก็บวกด้วย 3b คูณด้วย1นั่นเองค่ะนี่คือเราใช้สมบัติการแจกแจงก็คือการนำเอกนามค่ะเข้าไปคูณนะคะในวงเล็บนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคะ 3b คูณด้วย b ได้เท่าไหร่คะ 3b ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปวงเล็บหลังล่ะคะ 3b คูณด้วย1ได้เท่าไหร่คะ 3b นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ค่ะว่าผลคูณนะคะของเอกนามกับพหูนามในข้อนี้ก็คือ 3b ยกกำลัง2บวกด้วย 3b นั่นเองค่ะเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะมาลองดูในตัวอย่างถัดไปค่ะค่ะในตัวอย่างที่4นะคะจงหาผลคูณนะคะระหว่าง 2x ยกกำลัง3ลบด้วย5กับ 3x นั่นเองค่ะลองดูว่า 2x ยกกำลัง3ลบด้วย5เป็นเอกนามหรือพหูนามคะเป็นพหูนามนะคะถูกต้องค่ะและ 3x เป็นเอกนามหรือพหูนามคะเป็นเอกนามนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหูนามนั่นเองนะคะทีนี้เราจะทำยังไงเอ่ยเหมือนเดิมใช่ไหมใช้สมบัติแจกแจงนั่นเองก็คือเราสามารถที่จะนำเอกนามนะคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บได้เลยไหมคะได้เลยนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะเป็น 3x คูณด้วย -5 ใช่ไหมคะแล้วก็ 3x คูณด้วย 2x ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่า 2x ยกกำลัง3คูณด้วย 3x นะคะบวกด้วย -5 คูณด้วย 3x นั่นเองนะหลังจากนั้นเราก็สามารถนำเอกนาม2เอกนามมาคูณกันได้ยังคะได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะ 2x ยกกำลัง3คูณกับ 3x ทำไงคะเราก็จะนำค่าคงตัวมาคูณกันก่อนใช่ไหมคะ2คูณ3ได้6ถูกต้องค่ะ x ยกกำลัง3คูณ x ได้ x ยกกำลัง4นะคะถูกต้องในคู่แรกนะคะต่อไปคู่หลังกันบ้างนะคะลบ5คูณด้วย 3x เราก็จะนำลบ5คูณด้วย3ก่อนได้เท่าไหร่คะลบ15แล้วก็ตามด้วย x นั่นเองนะคะค่ะดังนั้นผลคูณในข้อนี้เราจะได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าผลคูณระหว่างเอกนามกับพหูนามในข้อนี้นะคะ

0: ก็จะเป็น 6x ยกกำลัง4ลบด้วย 15x นั่นเองค่ะนะคะสังเกตดูว่าจากในส่วนนี้ค่ะเราก็สามารถละเครื่องหมายบวกได้ใช่ไหมคะเป็นไงคะตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะทีนี้นักเรียนคะแต่ว่าเราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะในการหาคำตอบในข้อนี้สังเกตดูว่านะคะในข้อนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนพหุนามจาก 2x ยกกำลัง3ลบ5ให้อยู่ในรูปของการบวกใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะนิยมทำนะคะเห็นไหมโจทย์เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนได้เลยก็คืออะไรคะนํา 3x หรือว่าเอกนามของเรานะคะใช้สมบัติแจงคูณเข้าไปในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ 2x ยกกำลัง3คูณด้วย 3x นะคะลบด้วย5คูณด้วย 3x นะคะเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพหุนามนะคะให้อยู่รูปของการบวกก็ได้นะคะสามารถที่จะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะซึ่งคำตอบเป็นไงคะเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแล้วก็จะค่ะว่า 2x ยกกำลัง3คูณด้วย 3x ก็จะได้เป็น 6x ยกกำลัง4นะคะแล้วก็ลบด้วยค่ะ5คูณ 3x ก็จะได้เป็น 15x นะคะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะได้ตรงกันนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ในวิธีหาคำตอบรูปแบบใดก็ได้นะคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะมาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเพื่อความแม่นยำนะคะในการหาผลคูณของนักเรียนนะคะตัวอย่างที่5จงหาผลคูณนะคะระหว่าง -5x กับ x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย3นั่นเองคะ -5x เป็นเอกนามหรือพหุนามคะ
1: เอกนาม
0: นะคะ x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย3เป็นเอกนามหรือพหุนามคะเป็นพหุนามนะคะดังนั้นตัวอย่างที่5เป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะทำยังไงคะเริ่มแรกถูกต้องค่ะเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองก็คืออะไรคะนำลบ 5x นะคะทำไมคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าลบ 5x คูณกับ x ยกกำลัง2นะคะในคู่แรกคู่2ก็คือลบ 5x คูณกับลบ 2x นะคะแล้วก็คู่ที่3ค่ะลบ 5x คูณกับ3นั่นเองนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามทีละคู่ใช่ไหมคะอ่ะคู่แรกก่อนนะคะในคู่แรกลบ 5x คูณกับ x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือลบ 5x ยกกำลัง3นั่นเองบางคนจะงงว่าลบ5ทำไมไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็ลองดูว่าx ยกกำลัง2มีค่าคงตัวไหมคะมีคือ1ใช่ไหมคะก็คือลบ5คูณ1ก็จะได้ลบ5นั่นเองนะคะและ x คูณกับ x ยกกำลัง2ก็จะเป็น x ยกกำลัง3นะคะเพราะว่าฐานเหมือนกันสามารถนำเลขชิมรังมาบวกกันได้เลยนะคะต่อไปในคู่ที่2ค่ะคู่ที่2ลบ 5x คูณด้วย 2x เราก็จะนำลบ5คูณด้วย2ได้เท่าไหร่คะได้ลบ10และ x คูณด้วย x ได้เท่าไหร่คะ x ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปในคู่ที่3ค่ะลบ 5x คูณกับ3ล่ะคะเราก็จะนำลบ5คูณกับ3ได้ลบ15คูณ x นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราลองดูว่าเราจะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะข้อนี้พจน์กลางของเราเป็นไงคะจะได้เป็นเครื่องหมายอะไรนะบวกใช่ไหมคะก็คือบวกเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะแล้วข้อนี้กลายเป็นถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าผลคูณระหว่างเอกนามและพหุนามในข้อนี้ค่ะก็คือลบ 5x ยกกำลัง3บวกด้วย 10x ยกกำลัง2ลบด้วย 15x นั่นเองค่ะเป็นไงคะการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามรวมถึงการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะดังนั้นสำหรับแบบฝึกหัดที่5ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะได้ฝึกหาผลคูณระหว่าง

เอกนามกับเอกนามแล้วก็ฝึกการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับแบบหัดที่5ของเราก็จะมีอยู่กันทั้งหมด2ตอนด้วยกันค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะก็จะให้นักเรียนหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะในแต่ละข้อที่ครูได้กำหนดให้ซึ่งมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนก็ลงมือทำให้เรียบร้อยนะคะและในตอนที่2ค่ะก็จะเป็นการให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วเรียนสามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบหัดไปพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่5ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาเฉลยกันในตอนที่1กันก่อนค่ะในตอนที่1ก็จะให้นักเรียนนะคะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในข้อที่1ลบ 4x นะคะคูณกับลบ x ยกกำลัง2นะคะในข้อ1เป็นการคูณกันระหว่างเอกนามกับเอกนามใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เรียนได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนี่เลยค่ะพจน์แรกลบ 4x ค่าของตัวก็คือลบ4นะคะพจน์ที่2ของเราลบ x ยกกำลัง2ค่าของตัวก็คือลบ1นะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามี1ซ่อนอยู่นะคะดังนั้นเราก็จะได้ไปเลยคะลบ4คูณด้วยลบ1นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะตัวแปรของเราก็คือ x ใช่ไหมคะเราก็นำ x คูณด้วย x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็หาคำตอบได้ตามปกติเลยนะคะก็คือลบ4คูณด้วยลบ1ก็ได้4นั่นเองค่ะ x คูณด้วย x ยกกำลัง2ก็คือ x ยกกำลัง3นั่นเองเพราะว่าฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันนั่นเองนะคะก็คือ x เนี่ยมีเลขที่กำลังก็คือ1นะคะส่วนคูณกับ x ยกกำลัง2ก็คือมีเลขที่กำลังเป็น2บวกกันก็จะได้3นะคะก็คำตอบก็จะตรงกับที่เรียนได้เฉลยคุณครูมานะคะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่1ถ้านักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางถูกต้องสามารถตรวจเครื่องหมายถูกลงไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะค่ะต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2เรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วนะคะข้อที่2เศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง3นะคะคูณกับ8 x ยกกำลัง2นักเรียนได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่คะ4ถูกต้องค่ะนะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะนำนะคะค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะก็คือนำเศษ1ส่วน2คูณด้วย8ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือนำ x ยกกำลัง3คูณกับ x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็หาคำตอบได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณ8ก็จะได้4นะคะ x ยกกำลัง3คูณด้วย x ยกกำลัง2ก็จะได้ x ยกกำลัง5นั่นเองนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็คือ 4x ยกกำลัง5ก็จะถูกต้องเหมือนกับที่เรียนเฉลยคุณครูมานะคะเก่งมากค่ะ2ข้อนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปมาเฉลยกันต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3ได้เลยคะลบ 9xy ยกกำลัง2คูณกับ 11xy นะคะในข้อนี้เรียนได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะในข้อนี้ค่ะก็เป็นการคูณกันระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือนำลบ9คูณกับ11นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวแปรนะคะในแต่ละเอกนามเนี่ยมาคูณกันก็คือนำ xy ยกกำลัง2คูณกับ xy นั่นเองค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะมาหาคำตอบนะคะลบ9คูณด้วย11ก็จะได้ลบ99นะคะ x คูณด้วย x ก็ได้ x ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะ y ยกกำลัง2คูณด้วย y ก็ได้ y ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้นะคะผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามในข้อนี้ก็คือลบ99 x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง3นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะ3ข้อนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ของเราเป็นการคูณกันระหว่างเอกนามทั้งหมดกี่เอกนามคะ3เอกนามนะคะก็คือลบ 5xy คูณกับ 2x ยกกำลัง 2y คูณกับ 4xy ยกกำลัง2นั่นเองนะคะในข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ ถูกต้องนะคะนักเรียนคะในข้อที่4เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบได้หลายวิธีใช่ไหมคะก็คือสำหรับในวิธีแรกนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามในคู่แรกก่อนใช่ไหมคะอาจจะหาในคู่แรกให้ได้ผลลัพธ์ก่อนหลังนั้นก็นำมาคูณกับอีกพจน์หนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะนำเอกนามทั้งสามนามเนี่ยมาคูณกันพร้อมกันเลยก็ได้คำตอบเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะก็คือจะนำลบ5คูณด้วย2คูณด้วย4นั่นเองนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ xy นะคะคูณด้วย x ยกกำลัง 2y คูณด้วย xy ยกกำลัง 2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็หาคำตอบเหมือนที่เรียนได้ตอบคุณครูเลยนะคะก็คือลบ5คูณ2คูณ4นะคะได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: -40
0: นะคะแล้วก็ x คูณด้วย x ยกกำลัง2คูณด้วย x ได้เท่าไหร่คะ
1: x ยกกำล
0: ั
1: ง
0: 4 x ยกกำลัง4นะคะ y คูณด้วย y คูณด้วย y ยกกำลัง2ก็ได้ y ยกกำลัง4นั่นเองค่ะดังนั้นผลคูณระหว่างเอกนามนะคะในข้อนี้ก็คือลบ40 x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเป็นคะแนนตอน1 4ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามได้อย่างแม่นยำนะคะทีนี้ในตอนที่2กันบ้างคะเรียนปลายทางคะสำหรับในตอนที่2ค่ะนักเรียนเนี่ยจะต้องหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนะคะดังนั้นเรามาเฉลยพร้อมกันในข้อแรกค่ะนักเรียนคะ 8x คูณกับ x ลบด้วย3นักเรียนคะ 8x เป็นเอกนามหรือพหุนามคะ
1: เป
0: ็นเอกนามถูกต้องค่ะ x ลบด้วย3เป็นเอกนามหรือเป็นพหุนามคะพหุนามนะคะดังนั้นข้อนี้เราต้องหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามก่อนค่ะทีนี้เราทำไงคะเก่งมากค่ะเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงใช่ไหมคะก็คือนำเอก

0: ค่ะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าในคู่แรกค่ะ 8x คูณด้วย x ใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วย 8x คูณด้วย3นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหาเอกนามคูณกับเอกนามได้เลยใช่ไหมคะ 8x คูณด้วย x ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ 8x คูณด้วย3ได้24x ถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็จะว่าผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามในข้อนี้ของเราก็คือ 8x ยกกำลัง2ลบด้วย 24x นั่นเองค่ะถูกต้องนะข้อ1ถูกไหมคะถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2นักเรียนคะ 3x ลบด้วย6คูณกับลบ x นั่นแหละคะ 3x ลบด้วย6เป็นเอกนามหรือพหุนามคะพหุนามนะคะลบ x เป็นเอกนามหรือพหุนามคะเอกนามนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองค่ะดังนั้นเหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้อะไรคะใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองนะคะก็คือนำลบ x นะคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่า 3x คูณด้วยลบ x ลบด้วย6คูณด้วยลบ x นั่นเองนะคะ 3x คูณด้วยลบ x ก็จะได้เป็นลบ 3x ยกกำลัง2นะคะแล้วก็สำหรับในคู่หลังก็คือ6คูณด้วยลบ x ก็จะได้ลบ 6x นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะได้คำตอบนะคะเป็นลบ 3x ยกกำลัง2บวกด้วย 6x นั่นเองนะคะนักเรียนไม่งงใช่ไหมคะว่า 6x ของเราเป็นบวกได้ไงงงไหมคะไม่งงใช่ไหมคะเพราะว่าลบคูณด้วยลบได้เครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะคำตอบของเราตอนนี้ใครยังถูกหมดอยู่คะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่3ค่ะนั่นแหละค่ะในข้อที่3ลบ 4x ยกกำลัง2คูณกับ 8x ยกกำลัง2บวกด้วย 5x ลบด้วย6นั่นเองค่ะข้อนี้เป็นการคูณกันระหว่างอะไรคะเอกนามกับพหุนามนั่นเองถูกต้องค่ะซึ่งพหุนามของเรามีทั้งหมดกี่พจน์คะเนี่ย3พจน์ใช่ไหมคะนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะนำนะคะลบ 4x ยกกำลัง2ค่ะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะคะนะเราก็จะได้เป็นลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย 8x ยกกำลัง2นะบวกด้วยลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย 5x บวกด้วยลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วยลบ6นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามทีละคู่นะคะสือคู่แรกได้เท่าไหร่คะลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย 8x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคู่ที่2ค่ะลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย 5x ได้เท่าไหร่คะ
1: 20x ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย -6 ล่ะคะ
1: 24x ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ผลคูณในข้อนี้ก็คือลบ 32x ยกกำลัง4ลบด้วย 20x ยกกำลัง3บวกด้วย 24x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะค่ะมาดูที่ข้อสุดท้ายไปพร้อมๆกันค่ะค่ะนั่นเลยค่ะในข้อที่4ค่ะก็เป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามและพหุนามนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนำเลยค่ะเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2นะคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่าลบ 5x ยกกำลัง3คูณด้วยเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2บวกด้วย 10x ยกกำลัง2คูณด้วยเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็บวกด้วย15คูณด้วยเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำเอกนามคูณด้วยเอกนามทีละคู่นะคะลบ 5x ยกกำลัง3คูณด้วยเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2ก็จะได้ลบ x

0: ยกกำลัง5นะคะต่อไปค่ะ10 x ยกกำลัง2คูณด้วยเศษ1ส่วน5 x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ2ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ15คูณด้วยเศษ1ส่วน5 x ยกกำลัง2เหรอคะถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ผลคูณนะคะในข้อนี้ก็คือลบ x ยกกำลัง5บวกด้วย2 x ยกกำลัง4บวกด้วย3 x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเป็นไงครับแบบทายของเราง่ายไหมคะง่ายนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนั่นเองค่ะการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามเราจะหาได้ยังไงคะถูกต้องค่ะก็คือจะนำค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองแล้วก็นำอะไรคะตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะโดยใช้สมบัติเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะแล้วในการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามล่ะคะนี่เลยทำได้ยังไงเอ่ยใช้สมบัติการแจงเข้ามาช่วยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้หลักการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของการคูณพหุนามในชั่วโมงนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่6การคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนน่าจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: and it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th